ตที่มุมด้านบนครูหญิงนะคะจะสอนเด็กๆพับทีละฝั่งนั่นเองค่ะเริ่มจากฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะคะให้เด็กๆพับทั้งสองฝั่งเข้าหากันจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ค่ะให้เด็กๆพลิกกระดาษอีก1ด้านและเราจะได้ในลักษณะของรูปบ้านค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างการพับกระดาษนะคะเด็กๆได้ดูตัวอย่างไปแล้วต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการพับกระดาษค่ะครูหญิงหยิบกระดาษมา1แผ่นหลังจากนั้นนะคะเมื่อครูหญิงหยิบกระดาษมา1แผ่นแล้วนะคะให้เด็กๆจับกระดาษไว้เป็นแนวตั้งและให้เด็กๆนะคะค่อยๆพับกระดาษให้มุมด้านที่เราพับนะคะเสมอกับมุมกระดาษอีกด้านหนึ่งเมื่อเด็กๆพับลงไปแบบนี้ให้เด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลูบกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆลูบกระดาษเสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆกางกระดาษออกจะได้ในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นรอยตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรามีรอยพับตรงกลางแล้วนะคะเด็กๆต่อไปครูหญิงจะมาพับที่มุมด้านบนครูหญิงจะเริ่มจากมุมด้านซ้ายเด็กๆเห็นรอยพับตรงกลางใช่ไหมคะครูหญิงจะพับให้ถึงรอยพับที่อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆพับมาแล้วให้เด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้ค่ะและอีกด้านหนึ่งเด็กๆพับมุมด้านขวาให้มาชนกันเลยค่ะและเด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับมุมทั้งสองด้านแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีรอยพับใช่ไหมคะตามตัวอย่างเลยเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วให้เด็กๆพลิกกระดาษอีกหนึ่งด้านเด็กๆลองสังเกตสิคะเราได้กระดาษในลักษณะบ้านแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราได้กระดาษในลักษณะบ้านแล้วครูหญิงจะใช้สีเทียนในการวาดตกแต่งค่ะครูหญิงขอใช้สีแดงนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงจะต่อเติมเป็นภาพอะไรเด็กๆลองสังเกตนะคะครูหญิงจะวาดเป็นเส้นตรงขึ้นไปและเป็นเส้นโค้งและเป็นเส้นตรงลงมาครูหญิงต่อเติมเป็นภาพอะไรคะเด็กๆประตูเมื่อเด็กๆวาดต่อเติมแล้วนะคะเด็กๆสามารถระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตลักษณะการระบายสีของครูหญิงนะคะครูหญิงจะระบายไปในทิศทางเดียวกันเด็กๆระบายให้เต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงระบายภาพประตูเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะวาดต่อเติมอีกหนึ่งจุดค่ะครูหญิงใช้สีน้ำเงินเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรคือภาพอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่ครูหญิงวาดต่อเติมเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพบ้านครูหญิงวาดเป็นหน้าต่างนั่นเองค่ะและครูหญิงก็จะระบายสีหน้าต่างเลยเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆสามารถระบายสีภาพที่เด็กๆวาดได้เลยค่ะเด็กๆระบายให้เต็มภาพเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าครูหญิงระบายสีไปในทิศทางเดียวกันเพื่อผลงานของเราจะได้สวยงามค่ะครูหญิงระบายสีเสร็จแล้วผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วครูหญิงจะโชว์ให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะ

ถูกต้องค่ะเด็กๆ เลือกพับกระดาษและเด็กๆสามารถวาดต่อเติมได้ให้เป็นภาพบ้านหรือว่าต่อเติมภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำผลงานมาหนีบให้คุณครูและเพื่อนๆดูก่อนได้นะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

0: พับกระดาษเลยค่ะแล้วก็วินรูปเลยค่ะใช้มือรูปกระดาษหนูถนัดด้านไหนคะหนูใช้มือนี้รูปนะคะน้องเอาฟองพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะน้องเอาฟองพับมุมหรือยังลูกลองสังเกตบนกระดานนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับครึ่งแล้วแล้วเด็กๆกางกระดาษออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้เด็กๆพับที่มุมทั้งสองด้านให้เข้ามาชิดติดกันชนกันแบบนี้เลยถ้าพับครึ่งแล้วเด็กๆกางกระดาษออกหลังจากนั้นให้เด็กพับที่มุมแบบนี้ค่ะพับมาให้ถึงตรงนี้เลยค่ะน้องยาลินดารูปกระดาษเลยแล้วก็เป็นรูปกระดาษเลยค่ะให้เกิดรอยพับรูปให้เต็มแผ่นเลยค่ะรูปแรงๆค่ะ
1: เสื้อทำแผ่น
0: และอีกด้านนึงน้องก็วินพับมาให้ชนกัน

รูปได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้หนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงจะเป็นลักษณะแบบนี้เด็กๆวาดต่อเติมได้ขอดูของน้องอองฟองหน่อยค่ะอับแป๊บนึงนะคะน้องกวินพับให้ถึงมุมจับกระดาษ2มือค่ะมือหนึ่งวางไว้มือนี้จับกระดาษลูกกระดาษลูกถูกต้องหลังจากนั้นหนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงและหนูวาดภาพได้เลยน้องฟองพับได้ไหมคะ

ได้ยังคะได้แล้วหนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงพลิกกระดาษอีกด้านนึงค่ะพลิกกระดาษด้านนี้วาดต่อเติมภาพได้เลยค่ะน้องบาพับได้ไหมคะเดี๋ยวผู้หญิงช่วยน้องบาพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะพับครึ่งแล้วหลังจากนั้นให้น้องบาจับกระดาษจับมุมด้านบนแล้วน้องบาพับมาให้ถึงตรงครึ่งที่เราพับใช้มือลูบเลยค่ะลูบลงมาถูกต้องและอีกด้านนึงน้องบาใช้มือจับมุมจับให้แน่นค่ะจับให้แน่นแล้วก็ใช้มือลูบลูบเลยค่ะลูบแน่นๆลูบถูกต้องแล้วหนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงถูกต้องค่ะแล้ววาดต่อเติมภาพได้เลยเด็กๆสามารถวาดต่อเติมเป็นภาพประตูและหน้าต่างได้นะคะหรือว่าจะมีภาพดอกไม้ภาพอะไรก็ได้ได้ค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องมิอาค่ะพับอีกด้านนึงค่ะเราจะพับแนวตั้งนะคะให้น้องมิอาจับกระดาษทั้ง2ด้านและใช้มือลูบกระดาษ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นด้วยค่ะและอย่าลืมคืนตัวหนีบคุณครูนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมพับกระดาษค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะ

0: เด็กลองสังเกตสิคะสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมขอเชิญน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรคะ
2: วาดสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและน้องข้าวหอมวาดภาพเป็นภาพอะไรบ้างคะ
2: คน
0: เป็นภาพคนมีใครบ้างคะ
2: มีน้องโอ๊ต
0: มีน้องข้าวโอ๊ตมีใครอีกคะ
2: มีน้องก็

0: มีคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษแล้วน้องยาลินดาพับกระดาษเป็นอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านพับกระดาษเสร็จแล้วหนูวาดต่อเติมภาพใช่ไหมคะหนูวาดเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เป็นต้นไม
0: ้มีต้นไม้และมีอะไรอีกคะ
1: มีต้นไม้สี่ตัว
0: มีต้นไม้สองต้นและหนูวาดต่อเติมอะไรอีกลูก
1: มีลูกโป่ง
0: มีลูกโป่งด้วยให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะมีต้นไม้และมีลูกโป่งและมีประตูกับหน้าต่างด้วยใช่ไหมคะเด็กๆขาผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมพับกระดาษนะคะเด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการพับกระดาษและเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วนะคะเด็กๆวาดต่อเติมเป็นภาพด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมนะคะครูหญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆดูก่อนค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักเลยค่ะว่าในภาพหลักนะคะมีรายละเอียดภาพอะไรบ้างนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพหลักบ้างคะมีภาพพ่อค้าและมีภาพอะไรคะมีภาพแม่ค้าใช่ไหมคะและมีภาพผลไม้มีภาพอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีภาพอะไรลูกร่มถูกต้องค่ะในภาพหลักนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะเป็นภาพตลาดนั่นเองค่ะและครูหญิงนะคะจะมีภาพย่อยมาให้เด็กสังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกร่มนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพนี้เป็นภาพร่มและภาพร่มภาพนี้มีกี่สีคะมี3สีมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพร่มไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ

0: เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรลูกเป็นป้ายใช่ไหมคะในภาพนี้ภาพนี้นะคะก็คือภาพป้ายที่บอกว่าที่จอดรถไปทางไหนและตลาดไปทางไหนนะคะภาพย่อยภาพนี้ก็คือภาพป้ายนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าผลไม้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ในอะไรลูก
1: ใน
0: ตะกร้าใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพผลไม้ที่อยู่ในตะกร้านะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: น
0: กนะคะภาพนี้คือภาพนกบินนะคะครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้เลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกภาพเมื่อสักครู่นี้กับภาพนี้มีลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ร
0: ่มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าร่มในภาพนี้มีกี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะจะแตกต่างกับร่มภาพที่เด็กๆสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพร่มไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: พระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์และมีอะไรคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆค่ะครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: รถ
0: รถในภาพนี้รถเขาขายอะไรคะขายผลไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพรถไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพย่อยทั้งหมดไว้แล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพย่อยนี้นะคะว่าภาพย่อยภาพไหนที่เด็กๆจะเลือกและนำมาวางในช่องได้ค่ะเด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนค่ะว่ามีภาพไหนบ้างมีภาพรถเข็นใช่ไหมคะรถเข็นสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตภาพย่อยสิคะว่ารถเข็นสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรถเข็นสีน้ำเงินมาวางไว้ในช่องเลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีภาพรายละเอียดอะไรบ้างภาพไหนคะครูหญิงขอเลือกเป็นภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆค่ะครูหญิงก็จะนำมาวางในช่องเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะเหมือนกับภาพหลักไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพหลักก่อนว่ามีภาพย่อยอะไรบ้างน้องบาสเจอภาพนกใช่ไหมคะและภาพอะไรลูกภาพนี้คือภาพอะไรร่มเหมือนกันไหมคะเหมือนกันต่อไปเด็กๆลองสังเกตในภาพย่อยสิคะว่ามีภาพอะไรอีกบ้างลองสังเกตสิคะภาพอะไรลูกรถเข็นถูกต้องค่ะรถเข็น นักการเมืองสังเกตเรามีเล่มไหมไม่มีแค่มีรางวัลเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกต

ให้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างนกสีเขียวมีไหมคะไม่มีเราวางนกภาพนี้ไปแล้วและมีอะไรอีกคะมีพระอาทิตย์กับก้อนเมฆนำมาวางเลยค่ะและภาพสุดท้ายถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆได้เด็กลองสังเกตค่ะภาพนกเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพล่มเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพตะกร้าผลไม้เหมือนกับภาพหลักไหมเหมือนภาพมีภาพรถเข็นเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพป้ายที่จอดรถและป้ายตลาดเหมือนไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องค่ะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆขาช่วยกันเก็บ

เด็กๆคะครูหญิงให้เด็กๆสังเกตภาพขนมปังที่หนาที่สุดขนมปังที่หนาที่สุดค่ะน้องเอาฟองนำมาวางได้เลยค่ะเด็กๆคะและใน

และภาพต่อไปภาพไหนคะถูกหรือเปล่าลูกน้องกวินลองสังเกตสิคะเคลื่อนมาทางไหนลูกและภาพสุดท้ายขนมปังที่บางอยู่ที่ใครคะน้องขนุนนำมาวางเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับหน้าบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆเรียงลำดับขนมปังจากขนมปังที่หนาและเด็กๆวางเรียงลำดับมาจนถึงขนมปังที่บางใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

0: เด็กๆขาผู้หญิงจะให้เด็กสังเกตภาพรายละเอียดนะคะในภาพหลักและภาพย่อยให้เด็กลองสังเกตนะคะมีภาพอะไรบ้างน้องมือได้ภาพอะไรมาเลยตะกร้าผลไม้ลองสังเกตสิคะในภาพหลักมีไหมมีถูกต้องนะมาวางเลยค่ะเด็กวางเกมไว้ก่อนนะคะและภาพต่อไปนกลองเทียบดูสิคะนกเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกต้องและภาพต่อไปเองรถเข็นมีไหมคะมีวางเลยและเด็กลองสังเกตว่ามีภาพอะไรนกสีเขียวมีไหมเราลองสังเกตนะคะไม่มีมีภาพอะไรอีกคะ
1: ร่ม
0: สีอะไรลูกและมีภาพอะไรอีกคะพระอาทิตย์และก้อนเมฆใช่ไหมคะน้องแก้มสายนำมาวางเลยค่ะและภาพสุดท้ายช่องเรายังว่างอยู่เด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพหลังถูกต้องค่ะเป็นป้ายที่จอดรถและตลาดนั่นเองคือภาพอะไรอยู่นกสีเขียวเรามีไหมคะไม่มีและภาพร่มเรามีไหมคะเด็กเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กสังเกตรายละเอียดภาพได้ถูกต้องไหมภาพตะกร้าผลไม้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพอะไรคะ
1: นก
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องและภาพอะไรลูก
1: ร่ม
0: และภาพอะไรอีกคะ
1: นก
0: ภาพอะไรลูกรถนี่

และเด็กๆลองสังเกตค่ะใน4ภาพนี้ภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะใน4ภาพนี้เรามาวางได้เลยค่ะและใน3ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตว่าภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะหนาที่สุดลูกไหนยาลินดาภาพไหนคะหนาที่สุดภาพนี้คือขนมปังบางหรือเปล่าลูกเพราะว่าเรามีแผ่นเดียวนะภาพที่หนาที่สุดถูกต้องค่ะภาพนี้นำมาวางได้เลยและเด็กๆลองสังเกต2ภาพนี้ภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะนำมาวางเลยค่ะน้องยาลินดาและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยท่านนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับขนมปังหนาบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆสังเกตภาพแรกขนมปังเราหนาที่สุดไหมคะและเด็กๆเรียงลำดับมาจนถึงขนมปังที่บางที่สุดถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะแต่เรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวัน

ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภา

0: 3มือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโป
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันส

0: ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะชวนเด็กออกมาเล่าข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในนะคะคือเหตุการณ์รอบตัวที่เด็กๆพบเจอค่ะเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เด็กๆพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหรือว่าเด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ที่หนูอยู่ทะเล
0: หนูไปที่ทะเลใช่ไหมคะหนูไปพบเจออะไรที่ทะเลบ้างคะ
2: ปู
0: ปูและไปพบเจออะไรอีกบ้างคะ
2: ปลา
0: ปลาที่ทะเลมีอะไรบ้างคะที่หนูไปดูมาม
2: ีทราย
0: มีทรายแล้วหนูได้เล่นทรายไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: หนูเล่นกับใครบ้างคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องอองฟองได้พบเจอนะคะน้องอองฟองได้ไปเที่ยวทะเลไปเจอปูเจอปลาและได้ไปเล่นทรายด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูพบเจออะไรบ้างคะ
3: สะพานลอย
0: สะพานลอยหนูไปที่ไหนคะหนูถึงเห็นสะพานลอย
3: ก็คือสะพานกระจก
0: สะพานกระจกหนูไปเที่ยวมาใช่ไหมคะไปเที่ยวกับใครบ้างคะ
3: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่หนูไปดูอะไรมาบ้างคะ
3: ไปดูน้ำ
0: น้ำแม่น้ำใช่ไหมคะและหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
3: เออบ้าน
0: บ้านและหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูพบเจออะไรบ้างคะ
4: ปู
0: ปูหนูไปเจอปูที่ไหนคะ
4: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลและหนูไปทะเลกับใครบ้างคะ
4: กับคุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่หนูไปเที่ยวทะเลนอกจากหนูจะเจอปูแล้วหนูยังเจออะไรอีกบ้างคะ
4: ดอกไม
0: ้ดอกไม้ดอกไม้ที่หนูเจอสีอะไรคะ
4: สีส้ม
0: สีส้มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องเดมี่พบเจอนะคะน้องเดมี่ไปเที่ยวทะเลไปเจอปูและยังเจอดอกไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายค่ะ

0: เหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูให้ยาพ่อแม่กินค่ะ
0: หนูไปไหนนะคะ
1: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่บ้านแล้วหนูอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
1: หนูให้ยาพ่อแม่กินค่ะ
0: หนูเตรียมยาให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วน้องมายเป็นคนช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่นอกจากหนูจะช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูมีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกบ้างคะ
1: ไปโรงเรียนค่ะ
0: หนูไปโรงเรียนใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ

0: พื่อนแล้วเจอใครอีกคะ
1: เจอคุณครูค่ะ
0: เจอคุณครูเมื่อน้องไมค์เจอคุณครูน้องไมค์ทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เตรียมยาให้แม่ค่ะ
0: หนูเตรียมยาให้คุณแม่รับประทานใช่ไหมคะคุณแม่เป็นอะไรคะ
1: คุณแม่เป็นหวัดค่ะ
0: คุณแม่เป็นหวัดหรือว่าคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะน้องกันคอยดูแลคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะดูแลคุณแม่แล้วหนูมีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกบ้างคะ
1: หนูไปโรงเรียนค่ะ
0: หนูไปโรงเรียนวันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณยายค่ะ
0: คุณยายแล้วเมื่อหนูมาถึงโรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
1: คุณตำรวจค่ะ
0: เจอคุณตำรวจคุณตำรวจเขาทำอะไรอยู่หน้าโรงเรียนคะคุณตำรวจเขาทำอะไรลูก
1: เขาฝากเขาให้รถมา
0: คุณตำรวจคอยยืนโบกรถแล้วให้เด็กเดินข้ามถนนใช่ไหมคะแล้วน้องการก็เดินข้ามถนนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เด็กพบเจอนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ไปรถไฟ
0: หนูไปที่สถานีรถไฟใช่ไหมคะแล้วหนูไปพบเจอไปเห็นอะไรบ้างคะ
1: ไปเห็น

0: ็นอะไรลูกที่สถานีรถไฟมีรถไฟไหมคะ
1: มี
0: มีรถไฟสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าแล้วรถไฟขบวนสั้นหรือว่าขบวนยาวคะ
1: ขบวนยาว
0: ขบวนยาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่น้องมีอาได้พบเจอนะคะน้องมีอาไปที่สถานีรถไฟและยังได้พบเจอรถไฟด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: บาสไปตลาด
0: น้องบาสไปตลาดน้องบาสไปตลาดกับใครบ้างคะ
2: กับแม
0: ่กับคุณแม่และกับใครอีกคะ
2: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อน้องบาสไปซื้ออะไรที่ตลาดคะ
2: ซื้อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้น้องชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรลูก
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องบาสได้พบเจอนะคะน้องบาสได้ไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปซื้อผลไม้มารับประทานนั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: บาสิตครับ
0: ชื่อน้องบาสิตค่ะน้องบาสิตค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: รถไฟ
0: น้องบาสิตพบเจอรถไฟใช่ไหมคะที่ไหนคะ
3: ที่สถานีรถไฟ
0: ที่สถานีรถไฟแล้วรถไฟขบวนสั้นหรือว่าขบวนยาวคะ
3: ยาว
0: ขบวนยาวรถไฟสีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงรถไฟเมื่อน้องบาสิตไปที่สถานีรถไฟน้องบาสิตได้ยินเสียงรถไฟไหมคะเสียงดังแบบไหนคะ
3: ปูนปูน
0: ปูนปูนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะน้องบาสิตนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องบาสิตพบเจอนะคะน้องบาสิตไปที่สถานีรถไฟและได้พบเจอรถไฟด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อน

ือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะ

0: หยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการแต่เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่านก
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงต่อเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าไดโนเสาร์น่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นแป
0: ้
1: งค่ะ
0: ทำเป็นแป้งใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าเรือ
0: ทำเป็นท่าเรือเก่งมากค่ะเด็กๆขาฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวก่อนแล้วเมื่อครูหญิงนะคะเคาะจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนน้องเดมี่มีคู่ไหมคะใครยังไม่มีคู่จับคู่กับเพื่อนได้เลยค่ะจับมือกับเพื่อนเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

สั่งว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกชอบใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยชุมชนของเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการปฏิบัติ

0: ตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบนโต๊ะนี้ครูหญิงมีอะไรถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกล่องปริศนาค่ะแต่ว่าในกล่องปริศนานะคะจะมีอะไรครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนามีใครอยากจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะแล้วรู้สึกอย่างไรให้บอกคุณครูและเพื่อนๆค่ะ
1: รู้สึกแข็งนุ่ม
0: ๆรู้สึกแข็งและนุ่มๆใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าอะไรคะที่จะอยู่ในกล่องปริศนาจะใช่หรือเปล่านะน้องขนมหวานคะลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูค่ะถือสองมือค่ะคืออะไรคะสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะ
1: ของหนูเป็นหน้ากากอนามัย
0: เด็กๆคิดว่าหน้ากากอนามัยเราจะใช้ตอนไหนคะ
1: ต
0: อนที่เราไม่สบายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะนำสิ่งของวางไว้ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของเรายังไม่หมดค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกดขาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาลองสัมผัสดูค่ะแล้วบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าหนูรู้สึกอย่างไรเจอไหมคะ
1: เจอ
0: รู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แล้วหนูสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรอีกบ้างคะ
1: นุ่มๆ
0: มีนุ่มๆด้วยใช่ไหมคะน้องเกดคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะลองนึกสิคะว่าหนูสัมผัสแล้วหนูรู้สึกอย่างไรคิดว่าคืออะไรที่อยู่ในกล่องปริศนาคะ
1: แก้วน้ำ
0: น้องเกดคิดว่าเป็นแก้วน้ำจะใช่หรือเปล่านะน้องเกดลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะน้องเกด
1: แอลกอฮอล
0: ์ปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะนี่นะคะเด็กๆคือแอลกอฮอล์เราจะใช้ทำอะไรคะเราจะใช้ทำความสะอาดล้างมือนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคได้นะคะเด็กๆนะคะได้ล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีภาพอะไรลูกมีภาพคนเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วภาพคนเก็บขยะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขาเก็บขยะใส่อะไรคะ
2: ใส่
0: ในถุงดำและเมื่อเขาเก็บขยะใส่ในถุงดำเสร็จแล้วเขาจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งลงถังขยะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเป็นภาพคนเขาเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆเพราะบางทีเวลาที่เราไปเที่ยวหรือไปสวนสาธารณะอาจจะมีขยะนะคะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันเก็บขยะทิ้งลงถังขยะได้นั่นเองค่ะเพื่อชุมชนของเรานะคะจะได้สะอาดค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
2: เก็บขยะ
0: อีกหนึ่งรอบค่ะ ก็บขยะถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพคนเก็บขยะนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเก็บขยะไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพเด็กกำลังทำอะไรนะคะทิ้งขยะแล้วเด็กๆสังเกตสิคะว่าเด็กๆเขาทิ้งขยะที่ไหนทิ้งลงถังขยะขยะที่เราทิ้งที่อื่นได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆเมื่อเด็กๆไปรับประทานอาหารหรือเด็กๆทานขนมเสร็จแล้วเด็กๆทิ้งขยะลงพื้นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: ถ
0: ู
2: กก
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆทิ้งขยะลงพื้นนะคะพื้นของเราก็จะสกระปรกหรือว่าไม่สะอาดนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กทิ้งขยะลงถังขยะนั่นเองเด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะทิ้งขยะ
2: ท
0: ิ้
2: งขยะ
0: ทิ้งขยะถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆพบเจอขยะเด็กๆจะต้องทิ้งขยะที่ไหนคะทิ้งลงถังขยะเก่งมากค่ะครูอีกนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะ
3: บ้านหน้าคนทิ้งแล้ว
0: คือภาพอะไรลูกมีถุงขยะและมีถังขยะใช่ไหมคะในภาพนี้มีถุงขยะหลายใบเลยและมีถังขยะนั่นเองในภาพนี้นะคะเด็กๆคือถุงขยะเมื่อเรานำขยะใส่ถุงแล้วเด็กๆจะวางถุงขยะทิ้งเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องผูกหรือว่ามัดปากถุงไว้นะคะเมื่อเวลาเราเอาขยะไปทิ้งที่บริเวณที่ทิ้งขยะนะคะขยะของเราก็จะไม่กระจายนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทราบไหมคะทราบไหมคะถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงสมมุติว่าเกิดลมพัดแรงขยะในถุงของเราปลิวไหมคะ
2: ปล
0: ิวออกมาเลยแล้วขยะของเราก็จะเต็มพื้นเหมือนเดิมเลยสะอาดไหมคะถ้าขยะเราเต็มพื้นไม่สะอาดนะคะในภาพนี้เมื่อทุกคนเขาช่วยกันเก็บขยะเสร็จแล้วเขาก็จะมัดปากถุงหรือว่าผูกถุงไว้เพื่อไม่ให้ขยะของเราปิวและนำไปทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะถุงขยะ
2: ถ
0: ุ
2: งขยะ
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพถุงขยะเมื่อเด็กๆผูกปากถุงขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
2: ที
0: ่ถังขยะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
2: ถ
0: ังขยะใช่ไหมคะในภาพนี้มีถังขยะกี่ใบคะ3ใบนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพถังขยะถังขยะแต่ละสีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนสีแตกต่างกันเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเก็บขยะแล้วหรือว่าเด็กๆจะทิ้งขยะนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตก่อนว่าถังขยะแต่ละสีเขาให้เราทิ้งอะไรลงไปใช่ค่ะเพราะว่าในถังขยะแต่ละสีนะคะเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าถังสีแดงควรทิ้งขยะแบบไหนและถังสีเหลืองควรทิ้งขยะแบบไหนถังสีเขียวควรทิ้งขยะแบบไหนนะคะก่อนที่เด็กๆจะทิ้งขยะนะคะให้เด็กๆสังเกตป้ายที่ถังขยะก่อนว่าขยะแบบไหนที่เราสามารถทิ้งลงถังได้นะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพถังขยะไปแล้วครูหญิงจะอ่านคำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะถังขยะ
2: ถังขยะ
0: ถังขยะ ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะและทิ้งขยะลงถังไปแล้วนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเด็กๆสามารถทำได้โดยการช่วยชุมชนของเราเก็บขยะและเมื่อเด็กๆเก็บขยะเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ

0: ทิ้งที่ถังขยะแต่ก่อนที่เราจะไปทิ้งลงถังขยะเด็กๆจะต้องมัดปากถุงก่อนหรือว่าไม่ต้องมัดคะต้องมัดก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงแล้วเด็กๆนำไปวางไว้ข้างๆถังขยะหรือว่านำไปทิ้งในถังขยะถ้าเกิดลมพัดแรงหรือว่ามีสัตว์อื่นๆมาคุ้ยเขี่ยขยะนะคะขยะของเราก็จะกระจายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไปแล้วนะคะผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะเกี่ยวกับโรคระบาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้คะมีเด็กไม่สบายนอนป่วยอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กคนนี้ไม่สบายเมื่อเด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องนอนพักผ่อนแล้วเด็กๆคิดว่าการที่เราไม่สบายเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: กินน้ำหมอ
0: เกิดจากถ้าสมมุติว่าชุมชนของเราไม่สะอาดมีขยะเยอะหรือว่ามีแมลงหรือว่าสิ่งสกปรกที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนของเราไม่สะอาดและเมื่อเด็กๆไปเล่นหรือว่าไปเดินเที่ยวนะคะแล้วเด็กๆไปสัมผัสไปจับของเล่นและถ้าเด็กจับของเล่นแล้วเด็กๆไม่ล้างมือพอไม่ล้างมือเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะมือของเราก็จะมีเชื้อโรคและเมื่อมือของเรามีเชื้อโรคเด็กๆก็จะหยิบขนมมารับประทานแล้วพอเด็กรับประทานขนมไปเราก็จะรับประทานเชื้อโรคเข้าไปด้วยจนทำให้เด็กๆไม่สบายนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพโรคไข้หวัดเดี๋ยวครูหญิงชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะโรคไข้หวัด
1: โรคไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ด
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือโรคไข้หวัดนะคะเกิดจากบางที่เด็กๆอาจจะตากฝนหรือว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ดูแลล้างมือหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคไข้หวัดได้นะคะหรือว่าเจ็บป่วยได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กผู้ชายเขาทำอะไรลูกเขาสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะและเด็กๆเห็นอะไรอีกคะสีแดงๆก็คือเชื้อโรคนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือโรคโควิด -19 นะคะภาพนี้ถ้าเด็กๆเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคโควิด -19 เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ใส
0: ่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคไว้เลยและเด็กๆจะต้องทำอะไรอีกคะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของเราแพร่กระจายนั่นเองค่ะและตอนที่เด็กๆป่วยเด็กๆจะเข้าใกล้คนอื่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆป่วยเด็กๆก็จะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานยาและหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองและรู้จักล้างมือด้วยค่ะถ้าเด็กๆล้างมือบ่อยๆเด็กๆจะป่วยง่ายไหมคะไม่ป่วยถ้าเด็กๆรู้จักดูแลตนเองร่างกายของเราก็จะแข็งแรงค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองว่าเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยหรือเด็กๆอยากห่างไกลโรคระบาดเด็กๆจะต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพอะไรลูก
1: หน้ากาก
0: อนามัยถูกต้องค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราใส่เพื่ออะไรเด็กๆทราบไหมคะ
1: ใส่โควิด
0: เราใส่เพื่อป้องกันโรคต่างๆนั่นเองหรือถ้าเด็กๆไม่เจ็บป่วยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นเราสามารถใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคต่างๆได้นะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
1: หน้ากาก
0: อนามัย

0: หน้ากาก
1: อนาม
0: ั
1: ย
0: หน้ากากอนามัยเราจะใช้ตอนไหนคะเด็ก
2: ๆ
0: ตอนที่เราไม่สบายนะคะตอนที่เด็กๆมีน้ำมูกหรือว่าเด็กๆไอเด็กๆสามารถนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่นะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพหน้ากากอนามัยไปแล้วครูหญิงมีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆดูค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพนี้คือภาพแอลกอฮอล์ล้างมือใช่ไหมคะแอลกอฮอล์ล้างมือเราจะใช้ล้างทำความสะอาดมือของเราและฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะเด็กๆทราบไหมตอนที่มือของเราสกปรกหรือว่าเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆมาแล้วแล้วมือของเด็กๆเลอะเด็กๆสามารถล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเด็กๆสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ได้ค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ของเรานะคะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคให้เรามือของเราก็จะสะอาดนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอาจตามครูหญิงนะคะแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือเด็กๆจะต้องล้างมือเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วหรือว่าเด็กๆเล่นเสร็จนะคะเด็กๆสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ได้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะมีใครอยากออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องขาสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
3: เป็นโควิดค่ะ
0: เป็นโควิดใช่ไหมคะหรือว่าโรคโควิด-19ใช่ไหมคะแล้วถ้าเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยเด็กๆจะดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ไปหาคุณหมอ
0: หาคุณหมอและทำอะไรได้อีกบ้างคะ
3: ใส่หน้ากากอนามัย
0: ใส่หน้ากากอนามัยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
4: ล้างมือ
0: ล้างมือเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะ
4: ตอนกินข้าว
0: ตอนก่อนรับประทานอาหารและตอนไหนอีกคะ
4: ตอนกินขนม
0: ตอนก่อนกินขนมใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆเล่นหรือว่าเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆมาถ้าเด็กๆไม่ล้างมือแล้วเด็กๆรับประทานอาหารเลยจะเป็นอย่างไรคะ
4: ป่วย
0: จะป่วยหรือว่าไม่สบายนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองว่าเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะเด็กๆสามารถดูแลตนเองได้ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ล้างมือค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพกันเลยค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำแปลว่าสีน้ำวันนี้นะคะครูหญิงนำสีน้ำผสมกับน้ำและใส่ในฟองน้ำไว้ให้เด็กๆสำหรับพิมพ์ภาพแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแกนกระดาษชำระนะคะเศษวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้คือแกนกระดาษชำระนะคะคุณครูนะคะได้ตัดเป็นรูปร่างต่างๆไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกแกนกระดาษชำระมา1ชิ้นค่ะและครูหญิงนะคะจะนำแกนกระดาษชำระไปจุ่มที่ฟองน้ำที่ครูหญิงผสมสีน้ำไว้แล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะเมื่อเรานำแกนกระดาษชำระลงไปให้เด็กๆกดลงไปนิดนึงค่ะเด็กๆค่อยๆกดลงไปนะคะสีติดที่แกนกระดาษชำระแล้วใช่ไหมคะเมื่อสีติดแล้วให้เด็กๆพิมพ์ภาพลงบนกระดาษเลยค่ะครูหญิงจะจุ่มสีที่ฟองน้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะและหลังจากนั้นครูหญิงจะนำแกนกระดาษชำระมาพิมพ์ภาพที่กระดาษเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ดาว
0: เป็นภาพดาวใช่ไหมคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆใช้สีแดงเด็กๆจะมาจุ่มที่สีน้ำเงินเลยได้ไหมคะไม่ได้เมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วให้เด็กๆวางแกนกระดาษชำระไว้ที่ฟองน้ำเลยค่ะและต่อไปครูหญิงจะใช้แกนกระดาษชำระอีกหนึ่งแบบครูหญิงจะจุ่มที่ฟองน้ำสีน้ำเงินเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงจะพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไร

เมื่อครูหญิงพิมพ์ภาพเสร็จแล้วครูหญิงก็จะนำแกนกระดาษชำระไว้ในสีที่ครูหญิงใช้ค่ะผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะยกผลงานให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูทำเป็นภาพอะไรคะเหมือนบ้านเลยใช่ไหมคะผลงานชิ้นนี้นะคะครูหญิงทำเป็นภาพของเล่นค่ะเป็นลูกบอลเป็นรูปดอกไม้นะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะเด็กๆจะต้องนำผลงานมาหนีบตาค่ะเพราะว่าวันนี้เราใช้สีน้ำนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่3กิจกรรมใหม่ให้เด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆขาเด็กๆเลือกแกนกระดาษชำระได้เลยค่ะอันนี้ก็มีค่ะและเด็กๆกดลงไปในฟองน้ำเลยและนำมาพิมพ์ภาพเลยค่ะติดๆแล้วใช่ไหมคะพิมพ์ภาพได้

เด็กๆค่ะอันนี้เรายังไม่ใช้แล้วก็วางไว้ในตะกร้านะคะเพราะว่าถ้าเด็กใช้แกนกระดาษชำระเยอะเราจะไม่มีพื้นที่วางเลย

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะจุ่มสีที่ฟองน้ำแล้วนำมาพิมพ์ภาพได้เลยค่ะ

0: ียวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆ เก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะ
1: น
0: ้
1: องสแตม
0: ค่ะน้องสแตมเชิญน้องสแตมค่ะน้องสแตมทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ถ่ายรูป
0: ทำกิจกรรมปั้นน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
2: สายรุ้ง
0: ปั้นเป็นสายรุ้งเด็กๆขาผลงานของน้องสแตมสวยไหมคะสวยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องแก้มใสทำอะไรคะ
3: ปลา
0: ทำพิมพ์ภาพใช่ไหมคะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
3: เป็นปลา
0: เป็นปลาแล้วหนูใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
3: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
3: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินหรือสีฟ้าใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสนำผลงานมาหนีบเลยค่ะ

เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: แบกำกำกำกำกำแบกำกำกำกำแบแบกำกำกำแบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านและเด็กๆลองนับสิคะภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะในภาพนี้มีบ้าน1หลังใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะมีบ้านกี่หลังคะเด็กๆสองหลังเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีบ้านสองหลังหรือเปล่า1 2ในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะ2หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะ3หลังเดี๋ยวเรามานับจำนวนบ้านกันค่ะ1 2 3บ้านกี่หลังคะ3หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนกี่หลังคะ4หลังเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4ในภาพนี้มีบ้าน4หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนกี่หลังคะเดี๋ยวเรามานับจำนวนบ้านกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะ5หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะส่วนภาพที่เหลือนะคะครูหญิงขออนุญาตกระจายภาพทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้กระจายภาพบ้านทั้งหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าภาพบ้านหลังไหนที่เราจะมาจับคู่จำนวนที่เท่ากันครูหญิงจะเลือกภาพบ้าน1หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านมาวางด้านบนแบบนี้เลยค่ะต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูกระจายไว้ภาพไหนคือภาพบ้าน1หลังคะอยู่ข้างล่าง2หลังใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครูหญิงจะนำภาพมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะสาธิตอีก1จำนวนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงเลือกหน่อยค่ะว่าเราจะจับคู่จำนวนภาพไหนคะ
1: 2
0: เด็กๆเลือกบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพบ้าน2หลังมาวางเด็กๆวางชิดติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะและเด็กๆช่วยครูหญิงหาภาพหน่อยค่ะว่าบ้าน2หลังคือภาพไหนภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยค่ะครูหญิงจับคู่จำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านจำนวนที่เท่ากัน

แล้วเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

0: ับบ้านสองหลังก่อนเลยบ้านสองหลังเลยนะ
1: บ้านสองหล
0: ังนำมาวางจับคู่กันเลยค่ะด้านนี้ค่ะลูกจับคู่แล้วผู้หญิงช่วยนะฝั่งไหนลูกลองดูเพื่อนจับคู่ไว้ฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตในภาพถ้าเด็กๆจับคู่ภาพบ้านจำนวนที่เท่ากันบ้านสามหลังอยู่ไหนคะน้อง

คิดเหมือนภาพนี้เลยมีไหมคะภาพไหนคิดเหมือนภาพนี้ใครเจอแล้วหยิบได้เลยนะภาพนี้หน้าหลังค่ะน้องออโต้ลองสังเกตภาพที่หนูหยิบมาก่อนว่าเหมือนภาพไหนให้จับที่จำนวนที่เท่ากันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนำมาวางจับคู่กันเลยถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตให้เด็กๆจับคู่ภาพบ้านจำนวนที่เท่ากันมีภาพไหนอีกคะมาวางได้เลยค่ะน้องแก้มสายลองสังเกตหรือว่าภาพนี้กับภาพนี้จำนวนเราเท่ากันไหมไม่เท่าแต่ว่าเด็กๆ

ามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับจำนวนในแต่ละภาพว่าเด็กๆจะคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมภาพแรกภาพนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะ1และภาพนี้ล่ะคะ1เท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพที่2เด็กๆนับสิคะบ้านมีจำนวนเท่าไหร่คะกี่หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับหน่อย1 2และภาพนี้ล่ะคะ1 2เท่ากันไหมคะเท่ากันแล้วมาดูภาพนี้ค่ะเด็กช่วยคุณครูนับบ้าน1 2 3และภาพนี้ล่ะคะ1 2 3จำนวนเท่ากันไหมคะ

ว่าในภาพย่อยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะมีภาพอะไรหรือไม่ว่างดวงอาทิตย์และก้อนเมฆใช่ไหมคะนำมาวางเลยแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆสังเกตมีภาพอะไรบ้างคะคือภาพอะไรคะร่ม

0: และภาพต่อไปค่ะเด็กๆได้เรียกร้องสังเกตภาพที่สามีภาพอะไรบ้างภาพอะไรลูกน้องกวินรถเข็นใช่ไหมคะนำมาวางเลย
1: ตรงน
0: ี
1: ้ค่ะ
0: และมีภาพอะไรอีกคะน้องยาลินดาได้ภาพอะไรลูกนกนำมาวางได้เลยค่ะนกเหมือนกับภาพหลักของเราไหมเหมือนนำมาวางได้เลยและภาพต่อไปค่ะภาพอะไรคะตะกร้าผลไม้หมดหรือยังคะ
1: หม
0: ดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆได้เด็กลองสังเกตสิคะว่าภาพที่เด็กๆนำมาวางถูกต้องไหมภาพแรกภาพแรกคือภาพอะไรคะร่มเหมือนกันไหมคะและภาพต่อไปภาพอะไรคะ
1: ดวงอาท
0: ิ
1: ตย
0: ์ดวงอาทิตย์แล้วก็เมฆถูกต้องไหมคะและภาพต่อไปค่ะ
1: น
0: กถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: และภาพต่อไปค่ะปลายถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเป็นดินตะกร้าผลไม้อยู่ตรงไหนคะถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะรถเข็นถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยค่ะ

เด็กๆขาให้เด็กๆสังเกตเองค่ะคุณหญิงจะให้เด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ในมือคือภาพอะไรคะน้องสแตมภาพควายหรือว่ากระบือใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าแม่อยู่ฝั่งไหนน้องบาสแม่อยู่ฝั่งไหนลูกน้องอาก้าแม่อยู่ทางไหนคะเราจะจับคู่แม่ที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักการนับจำนวนและการสังเกตด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดใสสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอน

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ
0: ว้าว
1: เฮ้ย

0: ล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนวัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ้นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

Mmm. Mmm.

ันครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186

0: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้าฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
0: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะนี่แตงโม
0: ถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
2: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
2: เอ๊ะ
1: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
2: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
2: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
2: อร่อยจังเลย
0: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
2: ้นี่จ้ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลสีอะไร
2: สีแดงครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
2: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
0: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
2: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
0: โถฟ้าฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีทายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะ

0: Yay! ลูกเซิร์ฟหาฟอน
1: ทำอะไรได้ฮะเฮ้ยเทนนิสเขาเซิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: หายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิพลังพรางตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เ
0: ฮ้ยไม่หมอกพริกไทย
1: น้อยชิน้อยแกชิแกคิดว่าชิคิดว่าชิ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
0: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วย
1: โอ้ยน้อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู้เฮ้ย
0: โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
3: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
0: เฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
0: ฮะ
1: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
3: น้อยเล่นสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
1: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
3: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วน่ะ
0: กิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
4: เย้เก่ง
1: ไม่ถูกจะตาวซะเลยน้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได้
5: อ๋อเหรองั้นต้องลองพิสูจน์กันดูแล้วล่ะว่าอัจฉริยะกับคนมุ่งมั่นใครจะเจ๋งกว่ากัน
1: ไม่มีทางเพราะฉันนี่แหละเก่งที่สุด
3: ไงกันได้เลย
0: พ่อกลัวย่อมไม่กลัวไฟ
4: เย้
1: ไม่จริงฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องเก่งที่สุด
6: นี่พวกกล้าทุกคนอันนี้พวกกล้าแห่งลอสแลนด์กำลังเสียสมาธิแล้วรีบลงมือเถอะ
0: แต่เหมือนจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะครับ
6: พลังของจินตนาการน่ะจะกล้าแกร่งได้ต้องใช้สมาธิสูงรีบอาศัยจังหวะนี้ล่ะหยุดพลังแห่งความชั่วเลยชิงหนังสือนิทานแห่งลอสแลนด์มาให้ได้ถ้าไม่มีหนังสือนิทานพวกกล้าก็จะใช้พลังแห่งจินตนาการไม่ได
4: ้ครับ
1: ไม่เล่นรุมเหรอแต่ฉันไม่ได้หรอก
0: ไม่รอดแน
1: ่นี่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พวกนายเก่งไปกว่าฉันหรอก
3: พวกเราไม่ได้อยากเก่งไปกว่านายหรอกนะ
5: แต่ขอโทษทีที่เราก็ยอมให้นายชนะไม่ได้เหมือนกัน
1: ฉันจะเอาชนะพวกนายด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดนี่ละ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฉันจะเผาพวกนายให้เป็นจุด
3: เฮ้ย
2: จังหวะนี้แหละความหมัก
0: ติ่งได้แล้วเห็นแล้วพวกเรา
1: ทำไมพวกนายถึงชนะฉันได้ในเมื่อฉันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ
3: แค่พลังไม่ช่วยให้ใครยิ่งใหญ่ได้หรอกคุณค่าอันดีงามจากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยิ่งใหญ่
7: ลูกรู้ไหมมีหมู่บ้านกันดารแห่งหนึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่นะทำให้ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมากเพื่อจะไปถึงตัวเมืองได้ต่อมามีคนคนหนึ่งไปช่วยจัดการให้มีการขุดภูเขาลูกนั้นให้กลายเป็นถนนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยล่ะ
1: ฮะโอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งหน้าดูนะครับถึงทำให้มีการขุดภูเขานั้นได้อะ
7: คนเก่งคนร่ำรวยนั้นมีมากมายนะลูกแต่คนที่มีหัวใจที่ดีงามและยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได
1: ้ผมอยากเป็นคนเก่งและยิ่งใหญ่แบบนั้นบ้างจังอ่ะคนเก่งและยิ่งใหญ่
6: พลังความชั่วร้ายที่ปราดแห่งเงาครอบงำเจ้าอยู่ถูกทำลายลงแล้วด้วยความดีที่เริ่มพอโตขึ้นในใจของเจ้ายินดีด้วยนะผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ไม่ใช่สิผู้กล้าที่แท้จริง
5: แล้วนายชื่ออะไรล่ะผู้กล้าที่แท้จริง
1: ฉันชื่อเก่ง
2: ใช้ความเก่งของเธอมาต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยกันเถอะนะ
8: หมดเวลาซึ่งกันแล้วล่ะ
1: ราดแห่งเงา

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหมูไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

อิกดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไวส์แลนด์นี่น่ากลัวกว่าลอสแลนด์อีกนะเนี่ย
0: ไม่จริง
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฮะเฮ้ย
1: โอ้โหนั่นมันอะไรอ่ะ
3: ปลานแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันนะ
0: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
1: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปลาแห่งเงาแล้วนะครับ
0: ปีศาจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้มปูรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่

0: ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาละแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวปมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวข

0: วนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับรอให้แห้งก่อนนะครับหมายปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบ๊ทไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่สองคัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่สามสีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบ๊ทก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่พี่โบ๊ทก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งแล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน
ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย

รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่า

0: นะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะ
1: ก็ติดลงไปเลย
0: เรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบ๊ทจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบ๊ทเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมาที่ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงงชะงงงชะงงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนเช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: เกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะมันจะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้ก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงไม่เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

คณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นรถเร็วยี่แบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหาบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมแต่ซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่ครับแต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักประมูลพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็นอินเทลลิเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปักกุ้งพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปักกุ้งพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์

โลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิลเลจเฮาส์อาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 102,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของแค่ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันนึงที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรเทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรเทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพทครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพทเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมคงอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไปติดชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกล พัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
0: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนได้ทาง www.dltv.ac.th
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
2: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
1: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
2: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
1: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
1: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
2: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
1: เป็นใหญ่มากค่ะ
2: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคน2บุคลิก
0: 2บุคลิก
2: 2บุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ
0: ์
2: ม
0: ีกติกาใช่
2: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
2: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
1: แล้วเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกและนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
2: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
2: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยก
0: ็
2: ใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ

ัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: วันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทธรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญนั่งค่ะอ้าวน้ำมาดูน้องโบนัสค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
5: ฉะฉะฉะน้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
5: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
7: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่สะทกสะท้าน
0: เชิญครับ
8: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
5: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหม
8: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิไทยอนสลังไทยอนไทยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกสนุกกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
9: ใช
0: ่มาพี่กี้ช่วย
7: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะ
5: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง

0: ับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตั้งมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางวันเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับ
2: ชนะได้ที่หนึ่งครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะตอนนี้ผมให้บางวันคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเต้นบางมือหน่อยครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต

0: อบที่ดีมากครับอ้าวต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
1: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอจับมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะครับ
2: ล่าเริงขึ้น
3: แล้วอันนี้เป็น
4: สำหรับ
3: ลูกปลาค่ะลูกปลาคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
5: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมคะ
3: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
6: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้พิงกี้หน่อยค่ะ
3: ไม่
0: ข
3: าแล้ว
0: เอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
5: เร
0: ีย
5: นรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
5: ว่า
0: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
3: หนูได้เรียนรู้
2: หน้าแดงเลยนะคะ
7: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
8: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
0: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
6: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
10: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
7: ะ
10: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
7: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
10: มี
7: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
10: ะ
7: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
11: ใช่
7: แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จัก

0: สาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
1: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งอีกหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
0: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
1: ค
0: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
1: ก็แต่นี่ก็อยู่ที่การวิ
0: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
1: ะ
0: นั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
1: ์
0: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมุติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
1: ค
2: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจจดจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นขิมซอ
0: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้
0: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
0: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
1: ะ
0: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
1: เปลี่ยนไปได้
0: แม่ได้
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำ
2: น่าจะเป็น
0: เพราะเงื่อนไขตัวอย่างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
0: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
1: ค
0: ุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
1: ทำจริงๆ
0: ใช่
1: ลงมือทำจริง
0: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
1: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนา

0: เด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะแม้วันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: านดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
2: แ
1: ปดเรียนมาแปดแ
0: ป
1: ดแ
0: ปดแปดแก้ว
1: หรือว่าคุณพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: น
0: ี่
2: จ
0: ั
2: ดไปเลย
1: ถุงชาสามารถลดถึงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอะไรอะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช้ย่อยเลยพร้อมไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนกวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงแต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลาสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
2: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆอย่างเงี้ยก็คือจะตาคล้ำมาเลย
1: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมากๆแค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
0: ้
1: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
0: ขาดน้ำก็มีส่วน
1: ขาดน้ำอะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
0: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่า อันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
2: แ
1: ปดเรียนมาแปดแปดแ
0: ก้วแปดแก้ว
1: หรือว่าคุณต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
0: ได้ครับ
1: ยิ่งดื่ม
0: ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
1: เหมือนปอดบวมอะไร
0: เดี๋ยวน้ำข้าง
1: น้ำจะข้างปอดแล้วเหมือนไม่มีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เรามาคุยกันเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาคล้ำนั่นเอง
2: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี่ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
0: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะ
2: ครับ
0: บางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
2: โรคผิวหนัง
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะคร
2: ับ
0: เอาเป็นว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็นที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็น

0: โครงสร้างของเขาน่ะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
1: ครับ
0: ดูตาดำอ่ะตาดำอ่ะเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอ่ะครับซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคำๆแตกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
1: โอเคงั้นเราแก้กันที่เงา
0: ต้องดูเป็นคนๆ
1: โอเค
2: ถ้าแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซีลเลอร
1: ์คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างนึง
2: ไปก่อนไปก่อนแต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
1: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
0: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
1: คันตา
0: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำมันแล้วเป็นสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
1: ก็คือ
0: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำก็มีช้ำบวกดำเข้าไปอีก
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
2: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภายนอกละจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
1: ขยี้อีก
2: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
0: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา
1: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
0: ก็รักษาภูมิแพ
1: ้อ๋อก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับ
2: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาคล้ำ
0: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
2: ะ
0: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
1: อ
0: ่ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
1: ไปเรื่อยๆมันกระดำใช่ไหมครับ
0: เซฟเดิมจริงๆไม่ได้เป็นที่รอบตานะเซฟเดิมจะเป็นข้างจมูกหรือว่าที่คิ้วคิ้วและหน้าผากแต่จะไม่เป็นที่เปลือกตาครับ
2: ก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้แก้ไขถูกอย่าเป็นเลยดีกว่านะคะภูมิแพ้ภูมิแพ้อาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ว่ากันอีกเรื่องนะจ๊ะ
1: ก็คือแพ้ชนะไปเลย
2: ร้อนค่ะ
1: หน้าร้อนและร้อน
2: ร้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาร์กใต้ตาหรือไอครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆหรือคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
1: เติมเป็นน้ำ
0: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่มันเกิดจากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
2: พวกวิตามินซี
0: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาคล้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์คุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
1: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยอ
2: ัน
1: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติอ
2: ่ะ
0: เช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหว่ำเข้าไปอ่ะเริ่มคลำแล้วคนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่สันหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุด
2: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอพูดอะไรเราก็ทำตาม
0: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณพร่องคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
2: ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคุณเคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่าง
2: ส่วนใหญ่จาก
0: เป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้ที่ตัวโรคครับ
1: ครับผมแล้วเอ๊ะอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมแบบบางทีแบบว่าอย่างผู้หญิงเนาะถ้าแบบอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของฝ้าที่เป็นแบบเม็ดสีอะไร
0: ครับ
1: แบบส่งผลต่อความดำฝ่อใต้ตาด้วยไหมฮะ
0: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูคล้ำนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตาม ันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
1: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างแม่ผมเองก็จะแบบว่ารู้สึกตาดำก็เลยแบบอยากจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
0: ครับ
1: อันนี้
0: ช่วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรไงถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
1: ก็ต้องไปเช็ค
0: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
1: ชุ่มชื้น
0: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
2: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
0: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวคุณผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมีการใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำองสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่ายดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแล้ววันนี
2: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแอดวานซ์กันนั้น
1: ถ้าทั้งนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวา
2: ก็คือ
1: แตงกวาก็หายากนะพ
2: ี่เอ้ยแตงกวาหาง่ายมาก
1: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างนี้
2: เราชอบตัดแตงกวาลูกเล็กหรอ
1: เง
2: ่ชอบฉันมีแตงกวาลูกแตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
1: ครับ
2: ไม่ได้ใหญ่เดียวนะชุ่มชื้นด้วย
1: ชุ่มชื้นด้วย
0: สองคนที่เขาพูดเรื่องอะไรกัน
1: หน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
2: ใครปิดแอร์หรือเปล่าคะ
1: ครับผมแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศล่ะครับใช้ได้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นอ่ะ
2: ระหว่างการกินกับการโปะตาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
0: กินหมายถึงกิน
2: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอ้ยผมว่าได้ทั้งคู่นะ
2: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้
1: แต่คนเราแปลกอะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
2: ใช่
0: ครับ
1: เออนะ
2: เอาตรงหนูอะรู้สึกสับสนในโลกนี้มากเลยการเลือกครีมเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งแบบครีมแบบเจลครีมแบบmoisturizer แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะทาแล้วหนูก็เลยแบบทา moisturizer ทั้งหน้าไปเลย
0: มัน
2: มีผลต่อตาไหมสมมติว่าหน้าเรา
0: ไม่ถึงถ้าเราเอา moisturizer ของหน้ามาทาใต้ตา
2: ใช่ครับอย่าใช้ตัวเดียวอ่ะ
0: จริงๆแล้วถ้าทาแล้วมันไม่แสบตาก็ทาได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นขี้เกียจทาหลายอย่าง
2: ใช่ไหมขี้เกียจเลือกซื้อหลาย
0: คือทุกวันนี้ยุ่งจะแย่อยู่แล้วอะใช่ไหมไอครีมเนี่ยที่บางทีส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวบอบบางนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาทีละอย่าง
2: ได้ค่ะ
0: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบเนี้ยตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
1: ก็มีการป้องกัน
0: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
1: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
0: ใช่
2: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
0: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท้องแขนตัวเองก่อนใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
2: ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณที่เป็นแบบ
0: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
1: แล้วผิวหนังนะครับส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดหรือเปล่าอันนี้คือแบบ
0: ผิวใต้ตาแต่หากเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบาง
2: อ๋อ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติว่าคุณมีผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ม วงง่ายอ่ะ
1: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
0: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
0: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่แบบอยากจะใต้ตาแบบเต็มๆขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริง

0: เสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: เสี่ยงน้อยครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ่ะอันนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
0: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
1: เป็นความรู้สึกว่าตรงนี้จะเข้าตาหรือเปล่
2: าอ๋อเรามาโนไปเอง
0: เคยไหมครับพลาสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวกับใต้ตา
2: เคยครับล่าสุดก็ทำอยู่ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นคนมอง
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: นี่ชัดไปเลยก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนที่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คนมองเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
2: ก็คือเป็นจุดที่ยอดฮิตในการฉีดเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้นนะ
0: แล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอ่ะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
1: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
0: ์โอเค
2: โอเค
0: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับการไขคดีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทําให้ใต้ตาคล้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพลาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตามั้ยคะ
2: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
0: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
2: ถุงชา
0: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
2: ไม่เคยได้ยินพี่
0: จริงปะเนี่ย
2: ใช่
0: พี่เป็นใคร
2: ไม่แต่ว่า
0: เคยได้ยินอ่ะใช่รุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดซ์แอนตี้ออกซิเดชันหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่เอาร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คือเอาไปครบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการบวมของใต้ตาไหมให้อาจารย์หมอ
1: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรแล้วนึกถึงอันนี้ผู้หญิงอะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
0: ต
1: ุงลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ
0: ะ
1: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำโดยวิธีอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นอะขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างในเบ้าตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
0: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
1: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
0: นิ่มตัวลง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะ
2: ไม่ก
0: ี่คนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะเนี่ยถ้ากลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่อยากไปถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยบางคนกลัวเราจะเริ่มดูแลตัวเองไงเพราะผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเซรั่มมีทั้งเป็นเนื้อครีมอาจารย์หมอจะแนะนำยังไงดีคะ
1: โอเคถ้าในคนที่เป็นวัยกลางคนยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องทำให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแรงที่สุดอะอย่าไปกวนมันนะแน่นอนถ้าคุณไปขยี้ตาบ่อยคุณก็มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามที่จะไปทำอะไรกับมันโดยเกินความจำเป็นอะบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
2: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคำว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและเราก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทำยังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
0: ้
1: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่างยิงเข้าไปเพื่อทำให้ผิวตรงนั้นมั ให้มันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
0: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
1: ไม่เห็นไม่ครับผม
2: แล้วอย่างนี้ผมถามในแง่ของภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: ครับ
2: คือผมเคยแบบไปนวดแบบสปาครับก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
1: ครับ
2: ที่เป็นแบบแช่น้ำแข็งด้วยแล้วแบบประคบตาแล้วแบบอยากจะซื้อกลับบ้านเลยอันนี้ช่วยไง
1: รู้สึกเย็นใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ผมว่ามันช่วยเรื่องความสบาย
2: อ้าว
1: แล้วก็ความเย็นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหดตัวถ้าคนที่มีรอยดำ
2: ครับ
1: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะเส้นเลือดมันหดตัวลง
2: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
1: ใช
0: ่งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
1: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันเกิดจากเพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัว
0: ค่ะ
1: แล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
0: ทำให้สบาย
1: ทำให้สบายใจ
0: สบายใจ
1: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
2: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
1: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
1: ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะ
1: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะฮะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นถ้าเป็นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
0: นะคะอาจารย์หมอก็ได้แนะนำให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครงซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ม
1: ัน
0: อยู่ที่สาเหตุนะใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่าก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับ

0: เราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทําให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
1: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทําชําเราค่ะ
0: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทําชําเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทําให้เกิด PTSD ขึ้น
1: คนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆ อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างนึงเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้หรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แซ่ก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอ

0: องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันเป็นต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียด

0: มากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ

0: เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาเลยไม่เอาเลยตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปทำพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนักเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกันต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยไตเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: ดีอ่ะ
1: เอ๊ะนี่คุณมาขโมยของบ้านผมป่ะเนี่ย
0: ที่พูดน้ำปากเนี่ยตบได้ที
1: เลยนี่แล้วนี่ทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอ่ะมันเปลืองแก๊สต้านผมนะ
0: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำร้อนลวกหรือเปล่าเนี่ย
1: ขอดูหน่อย
0: ไม่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย
1: คุณ
0: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน่ๆ
0: เฮ้ย
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยโอ๊ย
1: มามามาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมา
0: โอ้
1: มันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
0: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ย
1: คุณอิงครับอันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะไหลหลุดนะคร
0: ับ พอดีค่ะเก่งนะ
1: นี่ทานี
0: ้
1: แค
0: ่นี้
1: ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ปิดซะ
0: โอ้ย
1: ระวังครับระวังระวัง
0: นี่ต้องระวัง
1: ครับผมค่อยๆครับอย่ามาหายครับ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: กัด
0: โอ้ย
1: หายแล้วเพียงเพียง
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
2: ท่านแน่ทำอะไรกันอยู
0: ่คุณป้าค่ะพอดีอิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะเน
1: ี่ยโอ้โหนี่แม่โผล่มาตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
2: โอ้ยหาแว่นตาน่ะสิจะอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทำหล่นตรงไหนอ่ะ
0: ป้าขาใช่อันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
2: ใช่ลูกเห็นเหรอ
0: เห็นค่ะ
2: อยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นน่ะนะคะข้าอยู่บนศีรษะของป้า
2: จริงด้วยใครนะเอามาไว้บนนี้อ่ะ
1: ก็แม่เองเลยแหละที่เอามาไว้บนนี้ไม่มีใครหรอกครับเดี๋ยวนี้แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
2: ถึงแม่แม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
0: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำของแพงไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะคุณป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
2: จ้าขอบใจจ้ะทำอะไรวะอ๋อจะไปอ่านหนังสือใครดีกว่าใช่ใช่อ่านหนังสือ
1: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณเองแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
3: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
1: โรคหายเหรอพี
3: ่ยายหายหยอกหยอกหยอกหยอกแต่รู้ไหมเวลายายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
1: เพราะอะไรพี่
3: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
1: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
3: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
1: แต่มันผิดกฎหมายนะพี
3: ่เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหม
1: ก็ได
3: ้เห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
1: ฝึกสมอง
3: ใจปุ๊บนี่รู้เลยนับละเอียดเลยเท่าไหร่อ๋อ
1: เราใช้การ์ดฝึกสมอง
3: การ์ดฝึกสมอง
1: โอเค
3: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได้อ้าวทุกคนหงายเลยหงายเลยครับเจ้าป๊อก8
0: มีป๊อก9เด้งเด้งเด้งเด้งคุณป้าป๊อกอีกแล้วค่ะเนี่ย
2: แกปิดทั้ง2บาทเอามาเร็วเร็วเร็ว
3: โอ้โหแต้มแม่นเหลือเกิน2บาท ฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
2: นินทาอะไร
3: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
1: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นอะไรการ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่ไหม
3: การ์ดฝึกสมอง
1: ฝากการฝึกสมองใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร
3: ์มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
2: แจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊ก
3: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
1: คุณเองครับเกรงใจคุณอิงมากเลยอ่ะที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
0: แต่ว่าเมื่อกี้อิงได้ปังแล้วนะคะเก็บให้อิงทำไม
3: ถ้าทางคุณอิงจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะฮะ
1: อ๋อ
0: ได้แล้วนะ
3: อ๋อนะสับให้ก่อนสับให้ก่อน
1: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
3: เออดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อนจะบ้าแล้วเล่นไพ่มันก็ต้องสับก่อนนี่มีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
1: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
3: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วเออหล่อซื้อไห่รู้จักไหมหล่อซื้อไห่
0: ใครอ่ะ
3: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
0: ไม่รู
3: ้เออเหมือนกันผมก็ไม่รู้จักก็ถึงถามนี่ไงเออมาแจกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหมอ
0: ยากดูค่ะ
3: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
0: ไงคะเนี่ย
3: เป็นไงสูงพอไหม
1: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
3: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวขย่งให้เลย
0: เอ
3: าแบบหัวติดเพดานเลยไหมเอาไหม
1: พอพี
3: ่พี่อยากโชว
0: ์สุดยอดเลย
3: พร้อมนะ
1: ครับ
0: แ
3: หมใจร้อนอ่ะแจกก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ้ามซ่อนไพ่นะอ้ามซ่อนนะ
0: ทีนี้แหละมาแน่
1: ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
0: ทีนี้แหละอิงชนะแน
3: ่ๆจะสะกิดที่จะสะกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สะกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนอะไรชัดเลยชัด
1: อะไรอ่ะพี่นี
3: ่โอ้สีเลยสีเลย
1: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
3: สีกะกี
1: อ๋อมันไม่มีในไพ่
3: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเราย อมเถอะ
1: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
3: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยนะเว้ย
1: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
3: สู้ยันทั้งศาลเลยนะมึง
1: ไ
2: ม่ให้พี่
3: เอ๊ะ
0: อะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
2: ตำรวจมา
0: พูดชัดๆเบาทำไม
2: ตำรวจ
4: เออแกมือสู้เหรอ
2: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
0: พูดมาสิเปิดสิงพูดดัง
3: ๆตำรวจมา
0: ตำรวจ
3: โอ้โหนี่โอ้ย
1: รอผมด้วย
3: แม่แกนี่วิ่งไปเหมือนกันอีกโอ้โหปล่อย
2: เฮ้ยทำไมจับแล้ว
3: มึงจับผมทำไมเนี่ย
2: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
3: เป็นไรนะ
2: เจ้าหน้าที
3: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่โอ้โห
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อะไร
2: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
3: ์นั่นแน่นั่นแน่เผอแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
2: ใช
3: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
2: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ดาบดาบก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
2: ้รีบมา
3: ปล่อยเลย
2: ไม่ปล่อย
3: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
2: เป็นตำรวจ
3: โอ้โหตามหามานานแล้วตำรวจไม่รีบ
2: ไม่รีบไ
3: ถไม่รีบเสื้อผ้าเนี่ยนี่ว่างๆนะถ้าเตารีดเสียนะเอาน้ำร้อนใส่ขวดนะแล้วก็กริ้งๆหนึ่งก็เรียบปล่อยไปเถอะครับ
2: ปล่อย

0: ได้อะมันมีวันศุกร์ด้วยจะติดเสาร์อาทิตย์เราไม่เอาอะ
1: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
0: โอ้ยคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
1: ตำรวจแน่
0: เกียรติตำรวจคองไถ่เกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
1: ่แล้วฝากไว้ก่อนนะแก
0: เร็วๆสิเร็วๆสิเร็วๆเร็ว
2: ๆโอ๊ยไปอีกไปอีก
0: ไงแม่ไปเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไม่เป็นไรดูดิเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆตามมาแล้วโอ๊ย
3: คุณเร็วๆแม่ค่อยๆเร็วๆเร
2: ็ว
1: หนีอะไรกันเหรอ
0: หนีตำรวจครับเฮ้ยไปเลยไปเลย
1: ไม่ต้องหนีแล้วครับ
0: ใจดีใจดี
1: ผมร้อยตำรวจเอกโทติจันทวาเควินตรุกตุกครับนี่ไงโ
4: อ้นี่พาโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็โดนสักหยัก
1: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยนี่ครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
0: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยโป้งอะสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
4: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
1: ใครคะใครมา
0: ตำรวจป่ะ
1: เฮ้ย
0: ทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ยเลิกลักเลิกลัก
4: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวเฟรมทำไมเลิกลักหนีใครมา
5: หนีตำรวจมาเลยพี่
0: หนีตำรวจเหรอ
5: ใช่พี
0: ่ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
1: ่เฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปผมไม่ตำรวจปลอม
5: เอ้าตกใจหมดพี
0: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
5: ตกใจแล้วครับ
0: หน้ามันเดาไม่ออกเลยตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมมีธุระอะไร
5: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
3: โอ้ยเฟรมมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่พี่เนี่ยหลงๆลืมๆไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
5: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
3: ครับ
5: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างนึงว่านิวโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเป็นการทำงานของสมอง2ซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
6: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
5: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
7: จีบแอลจีบแอลครับ
5: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
7: ข้างหนึ่ง
6: จีบ
5: เอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
7: สลับมือครับอ
5: ีกข้างหนึ่งเป็นแอลอีกข้างหนึ่งเป็นจีบ
6: พีส
5: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
6: ๆ
5: เนาะช้าๆปึ๊บช้าๆนะครับช้าๆได้ไหมครับพี่แอม
6: ได้ดิโหจะไปยากอะไรดูนะ
5: เดี๋ยวรอ
6: พีช
5: โอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
6: พีชอย่างเงี้ยจ้ะ
5: ลองช้าก่อนลองช้าลองแอล
7: อย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
5: แอลก็มาลองจีบขึ้นมา
6: จีบ
5: ข้างนี้แอลบ้างข้างนี้จีบบ้างเริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
6: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
5: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
6: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นน่ะ
5: โอ้โหอย่างนี้
6: ข้างบนน่ะ
5: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับคิดออกดีกว่า
6: โอ้ย
5: เนาะ
7: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
5: เหมือนจะ
6: มันเก่งแล้วมันเก่งเนาะมันเก่งเนาะพี่หนุ่มมันเก่งเนาะ
7: ใช่จะแอบแอบ
6: ชึบชึบ
5: นั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
7: เลยครับ
5: โอเคครับมาแอบมา
7: แอบ
5: ข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะมาอึ๊บไป
6: นี
5: ่ไปครับช้าๆก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะ

0: ได้เปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
1: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสาทเขาสิ
0: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับยิ่งเร็วจะยิ่งยากเน
1: า
0: ะอย่างนี้
1: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
0: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
1: ฮะ
2: ท่าไหน
0: ท่านึงไหม
2: ท่านี้ครับ
0: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างหนึ่ง
1: ชี้
0: อีกข้างหนึ่งนับ
1: นับ
0: อันนี้หนึ่งสอง
2: สอง
0: สาม
2: โอ้โห
0: สี่ห้าส่วน6เนี่ย
1: แอลยังมา
0: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่6เนาะให้เอานิ้วโป้งมากดที
1: ่
0: น
1: ิ้
0: วก
1: ้
0: อยจับนิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
2: นี่คือ6
0: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
2: 7
0: แต่เปลี่ยนฟัง
2: 7
0: ครับ
2: 7
0: 8นิ้วกลางเปลี่ยนฟัง
2: 8
0: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไป9เป็นนิ้วชี
2: ้9
0: 10เป็นกำปั้น
2: 10
0: โอเคลักษณะนี้เนาะ
1: โอ้เดี๋ยวพี่รอ10เลยแล้วกัน
0: รอ10เลย
1: พี่รอตรง10เลยอ่ะทำกันไปเลย
0: อันนี้ง่ายไปนะฮะ
1: พี่รอ10เลย
0: ค่อยๆทำช้าๆเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยากนิดนึง
1: ใช่ยากตั้งแต่6อ่ะเนาะน้องต้องเซ
0: ฟใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
2: 3 4
0: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
2: 5
0: 6นิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วกลาง
2: 8 9
1: เฮ้ย
2: ปึ๊บ10
0: โอ้โหยอดมากพี่หนุ่ม
2: เป็นไงเป็นไงแอมแอม
0: งั้นพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
2: ูลองแอมแอมดิแอมแอมหนึ่ง
0: สู้เขา
2: ดิมือ
1: หนึ่ง
0: ปึ๊บ
1: สอง
0: ดีมาก
1: สอง
0: เฮ้ยเอาสองข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งเอาลง
1: พี่ไม่ได้บอกสองข้างไหนยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆไหม
0: ช้าๆได้ช้าๆได้
1: ทำพร้อมกัน
0: เดี๋ยวผมให้ลองทำพร้อมกันเน
1: า
0: ะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้าย
1: ชี้
0: ไปครับ
1: ฮึบ
0: ฮึบสอง
1: ฮึบ
0: สาม
1: ฮึบ
0: สี่
1: ฮึบ
0: ห้าพร้อมหกยังฮะพร้อมยัง
2: พร้อมแล
1: ้
2: ว
1: หกไม้เหรอเดี๋ยว
0: พร้อมยังพร้อมยัง
1: โอเคจ้า
0: ไปฮึบ
1: หก
0: ยังรอดอยู่เนาะไปเจ็ดครับนิ้วนาง
2: เจ็ด
1: อ้าวอะไรว่าจีบอีกแล้ว
0: นิ้วนางครับนิ้วนาง
2: เจ็ด
0: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางแล้วเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะปึ๊บ
1: ปึ๊บ
0: ปึ๊บ
2: แปด
1: อ้าวกลางแล้ว
0: กลางแล้วต่อไปกลางต่อไปนิ้วชี้
1: ปึ๊บ
0: เก้าถูกแล้วครับถูกแล้ว
2: ที่แอมแอมรอที่แอมแอมรอคือตรงนี้แหละ
0: ง่ายที่สุดพี
2: ่ที่แอมแอมรอ
1: ปึ๊บ
0: สุดยอดมากเลยครับพี่แอม
1: พี่บอกแล้ว
0: ไอ้ท่าพวกนี้ก็เป็นท่าฝึกประสาทเนาะระบบประสาทสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านออกกำลังกายหนักไม่ได้พวกนี้ใช้ได้อ๋อวัยกลางคนหรือว่าวัยอย่างเราเด็กๆก็ทำได้เหมือนกันฮะ
1: อย่างนี้ประตูได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปชาเลนจ์กับประตูนะ
0: ได้ได้ครับเพราะว่าเป็นการฝึกสมองเนาะดีกว่าเล่นไพ่อันตราย
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เล่นในบ้านเป็นไรหรอกถ้าไม่มีคนฟ้องอ่ะ
2: ไม่ใช่เล่นได้แต่ไม่ใช่เอาเงินเอาทองแต่เล่นเพื่อฝึกประสาทฝ
1: ึ
2: กสมอง
1: ใช่ใช่
0: เช่นเดียวกัน
1: ความบันเทิงฝึกสมอง
2: แล้วมันมีท่าอื่นไหมครับหลังจาก10แล้ว
0: หลังจาก10แล้วเดี๋ยวลองทำท่านี้ให้คล่องดูก่อนเพราะท่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่แล้วน
2: ั้
0: นเราลองมาทำสัก2รอบดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับพี่แอม
1: จ้าไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่รอที่10
0: โอเคมา1อันนี้ชี้มา
2: หนึ่ง
0: ปึ๊บไปสองไปสามเร็วขึ้นครับปึ๊บ
2: สี่
0: ไป
2: ห้า
0: ปึ๊บ
2: หก
0: ไป
2: เจ็ด
0: ไปปึ๊บ
2: แปด
0: ไปครับ
2: เก้า
0: สุดท้าย
1: เฮ้ยเก่งจังเลย
2: แอมที่แอมรอคอย
1: แอมเก่งจังเลย
0: เริ่มคล่องเลยฮะ
1: คล่องแล้วจ้า
0: คล่องที่10อย่างเดียว
1: คล่องที่10คล่องที่1กับ10
2: ยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยไปฝึกฝน
1: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
0: ใช่
1: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่มีสมาธิ
0: สมาธิครับ
1: สมาธินี่
2: ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้ คุณเฟมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟม
0: เนี่ยมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
1: ใช
0: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
1: ไข่ของตะทอน
0: ก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
2: า
0: ะ
2: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัสแบบใหม
0: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ขอบใจเฟมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
3: เฮ้ยลืม
4: อะไร
3: ลืมไปงานเลี้ยงนุ่นมัวแต่ฟังพี่เขาเพลินนะดิผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
3: อะไรครับ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
3: ใส่แล้ว
4: เหรอยังจะไป

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
3: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
4: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกันเคลมทีเดียว
4: ใช่
0: รอก่อนเกือบมีบ้านต่อไปอย่างงี้นะแม
1: ่คุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
4: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
4: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
4: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้นะก็ลดนะ
0: อ่ะ
1: เอานะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
3: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
5: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอนไม่ต้อง
0: นี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
7: พายกุ้งค่ะ
6: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
7: 15ค่ะ
6: มั่นซนไหมคะน้องพายก
7: ุ้งทุกคนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
8: เอาของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็รอปุ๊กก็ร้องอ่ะ
6: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
8: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
6: พ่อ
8: เ
6: ป็นยังไงครับ
8: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วก่อนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
6: ชื่ออะไรครับ
9: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
6: น
9: ้
6: องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: คร
9: ับ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ว
9: ่
6: าน้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ซนไหมคร
9: ับ ซนครับ
6: ซนขนาดไหน
9: ขนาดที่พ่อแม่ดูหนูดูแบบหนูเป็น

0: เล่นเกมของพ่อเขา
1: หน
0: ูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
1: รักค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่ไหม
0: ร
1: ัก รักขนาดไหน
0: รักขนาดที่ท้องฟ้าเลยชื่อกล้องครับ
1: กล้องอายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุ18นะครับ
1: 18แล้วหมู่บ้านสนไหมครับ
0: ไม่สนครับแต่สนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่เรียวกับปอบกับพ่อเอ็ก
0: ซ์ครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซึ่ง
0: ยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนหนู
1: ตัวสิ
0: โดนหนูยังไงอ่ะทำอะไร
1: รักแม
2: ่ใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: อ้าวครับ
2: แน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุก
4: ค่ะ
3: เชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
5: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
6: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามแล้วล่ะครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้
7: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามกันขึ้นมาเลยครับเนี่ย
8: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนน่ะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
8: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
8: ครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
8: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับ
2: ค่ะ
3: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: ที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆนี่นะฮะ
6: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
9: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
9: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิมแหละ
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
9: อ๋อคงไม่ครับเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตามแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
7: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆ เข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับ

0: เด็กสองคนลูกใครครับแค่นี้นะนี่นะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
1: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
2: อ
1: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
0: ่
2: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
1: ใช่ครับอ
2: ะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
0: ครับ
2: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
0: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
0: หยิบของเล่น
3: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
0: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
4: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
0: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
0: สะกิดคนที่นั่งสมาธิ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
4: คะค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
5: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
0: ครับ
6: ครับผม
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
2: ทุกคนบอกว่า
0: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
2: โอ้โหเป็นเอกฉัน
0: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
8: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
0: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
8: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
0: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู่
4: น่าจะเป็นอย่างนั้น
8: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยแต่มีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
5: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
8: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
8: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
8: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช
0: ่
2: ใช่ไหมดูนิ่มลง
3: นกถูกคร
2: ับ ดูเบาลง
3: ใช่ไหม
2: ดูเป็นคนสุดท้าย
3: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับเขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะป่วน
0: ใช่
3: ไหมครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได้เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนัก
0: ครับ
3: อันที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
3: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะ
0: ค
3: นอื่นเขาเงียบเหมือนก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาด้วยว่าโอกาสที่จะสร้างความป่วนให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้ๆเอามันออกไปให้ไกลๆครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
4: ก็ซนเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมเละแน่ๆใช่มั้ยฮะ
4: แน่นอน
0: เละแน่
5: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
0: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
5: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
0: ครับผม
6: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
0: ครับ
6: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
7: ก็คงจะปวดมากเลยล่ะค่ะ
0: ครับ
7: เพราะว่าไปแสดงแบบนั้นกัน
0: ต้องปวดแน่ๆเลย
7: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
8: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
0: ว่าเพื่อน
8: ใช่ครับ
0: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับน้องไผ่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉัน
0: ช่วยไม่ได
3: ้ต้องไปดูนะครับ
0: ต้องไปดู
3: คร
0: ับ การจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
9: พี่ชอพี่ซ่อมเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
10: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาที ค่อยกลับมาจัดใหม
1: ่ทั้งหมดทั้งหมดเ
10: ต้าจะไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
0: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
3: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนา
2: ะ
3: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนแล้วมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
0: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะ
3: ครับ
0: ภูมิใจเลยครับ
3: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงเนี้ยมาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
2: ะ
3: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
0: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
2: ไม่ดีเหรอคะ
3: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
2: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อ

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างแล้วค่ะคุณพ่อคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะคะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
2: ทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มาจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมาจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มาจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะเนี่ยแม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะเสื้อผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กโซนหนึ่งที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้

ิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำค่ะ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำอะค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่บอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: า
1: ะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอะ่ะ
1: โอ้โ
2: น้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผม ไม่อยากทำนอดไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: พูดดีอะค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่งจะ
2: ทำ
4: รุนแรงขึ้นแต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ค
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชดหรือว่ายิ่งอ้างต่อต้านแต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
3: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนก
1: ัน เจโน่
8: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผลักพี
7: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
8: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
7: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
9: กิจกรรมฝาผนัง
7: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
8: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบสนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้อง

ออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแม่คะแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่คะปอยโน่เริ่มแบบไม่มีขับละหลังๆเริ่มแบบแม่ปอยโน่แบบแม่ก็มาคิดว่าเออมันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบเออคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเนี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบเออที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าเออทำวิธีนี้ก็ไม่ควรนะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าเออควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเออเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก็จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อย
3: ครับ
0: เคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ้ยคอมพิวเตอร์เอ้ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่นมันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไปครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อเป็น
0: ไปถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบนลังนะฮะตัวของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จมันไม่ได้ตามแผนนี่เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
6: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
4: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่ประดิษฐ์ประดับใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
4: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์พอลูกกวาดก็หูน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
0: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
4: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
0: โอ้ครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้านี่ก็เป็นกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
2: โอ้ยสุดยอดโอ้ยต้องขอบคุณพ่อคุณแม่ ไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
0: ครับ
2: เอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
0: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
2: ชออบแปลด้วยค่ะพี
0: ่ชอชื่นชมออย่าบอบอก
6: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
0: ๆ
4: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บไปกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
0: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
5: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
0: ครับ
5: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
4: ก็โอเคนะครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องอาจารย์ไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากอาจารย์ไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ให้ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
0: คิดไม่ได้แล้วว่าต้องทำ
4: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนที่จริงแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นมั้ยครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
0: ้
4: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้นะเวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างนึงแม่เอาไปข้างนึงเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำเป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
0: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
2: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
7: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
0: ่
7: ะ
0: ค
7: ือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะบางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
0: ลักพาตัวเด็กเยอะ
7: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
7: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
0: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
7: ใช่เพราะว่าเขารักเราไงเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
0: โอเคครับ
2: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
4: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูก
0: ครับ
4: เพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
0: ครับ
2: แล้ว
4: บ
2: อกเขา
4: ถูกต้อง
2: แนะนำเขาอย่างนี้
4: ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะ ห้ามไกลจากแม่นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
2: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
0: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
4: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเราไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาเราจะเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่ไหมครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
2: ะ
4: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
2: อ๋อมันถามไหมคะ
4: ให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนแล้วต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
0: ครับ
4: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนาะ
2: ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
0: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราคร
2: ับได้เลยค่ะ
0: นี่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
1: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
0: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
1: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
4: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: จดเลคเชอร
0: ์จดเอาไว้เอาไว้ใช้ได้ด้วย
4: ครับผม
0: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
8: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
8: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมาก
0: ครับ
8: วิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
0: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
8: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
4: น
8: ี้
4: คือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
0: ครับ
4: เขาลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกแล้วเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
0: ้สุ
2: ดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
2: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
0: แล้วก็ติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และค
2: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
9: ่สู้สู
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่นกนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ดิสันชนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: อนุบาลน้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
0: เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169 70
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวเพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่
0: ต
1: ้อง
0: หรือว่า
1: ไม่ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องเอ็กคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงคร
1: ับ พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ๊ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป .5 แต่เขาเป็นครูป .4 เขาเข้ามาใหม่ๆ
0: เ
1: ขาอยู่ป .4 เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป .5 ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขาหนึ่งอันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็กๆ
0: ถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งนาโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขา
0: ครับ
1: อย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส่
0: เขาต้องเขาต้องตัดใหม่อย่างนี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ย EQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยๆก็เหงื่อออกเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: นี่ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่างใช่
1: ไหมที่ว่าเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้เพื่อนกินใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: แล้วอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กคนอื่นยังไงมั่งกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้น
0: ครับ
1: ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าเอ๊ะทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อ190ก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงกว่า
1: จะใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันเนี้ยเขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เพื่อนในกลุ่มเขาเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิ่งเขาเป็นมากๆพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี
1: ้ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรือมากหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่ครับมื้อเย็นได้กินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงนักกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซนเตอร์
0: เขาต้องทำอะไรเซนเตอร
1: ์รีบาวเตะเป็นแล้วก็ทำเตะแต่เป็น
0: รีบาวเตะเป็นแล้วก็ทำเตะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซนเตอร์
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใคร
1: เชคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เชคิวโอนิม
0: เขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี้เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ปี
2: กว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช
0: ่ไหมคร
2: ับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
2: อ้วน
0: อ้วนคนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
0: ครับ
2: แต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
0: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
2: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็ก
0: ครับ
2: ซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได้นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามัน

0: ุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขา

0: มาก
1: ผ่านจากป .4 มาจน
0: ม .5 แล้วตอนนี้
1: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
0: ปีเดียว
1: ไม่ถึงปี
0: ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
1: 187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
0: 7ปี
1: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ครับผม
0: โอ้สุดยอดมาก
1: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
0: 11ขวบ
1: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
0: บาสไทยเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: ครับเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: มีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: ครับ
1: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าถ้ามันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
1: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักนึงจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศแต่พักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
0: ยังไม่
1: คว
0: รสูงใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
0: มีภาวะ
1: ที
0: ่ภาวะบางอย่าง
1: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะ

0: ที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
1: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
0: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี้ยมันเกิดจากอะไร
1: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็จะเจอทั้งสองแบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเน
1: า
0: ะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบ ยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
1: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
0: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรเงี้ยก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
1: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
0: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำหรับหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นนั้นถ้าอายุสมองยังแบบ
1: ไม่ถึงวัย
0: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
1: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
0: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล่อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
1: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตขึ้นมาเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
0: ับ ใช่ๆมันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
1: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่าง
0: ทั้งหมดพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
0: ่เขาแค่ตัวใหญ่เขายังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี
1: ้
0: ยนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรเงี้ยคือมันแบบมันทำยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาชอบเนาะก็อาจดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้เนี่ย
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหาร
1: อ
0: าหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ้อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละก็ทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ย

0: ายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: มันเร็วขึ้นเยอะบางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12ป
1: ีโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะสองคือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงหูอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่าง
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: จ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ไป
1: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
0: ทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
0: ทำได้
1: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได
3: ้ฮ่าฮ่าได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้ง4หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: Wow Okay

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
2: โอ้ยสบายมาก
1: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
0: ไม่ละมั้ง
3: What is it?

0: เฮ้ยแล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี้ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูซะเลย
3: สิ่งแล้วนะพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: อ้อยมึนมาถึงเร็วเกินไปไหมเนี่ย
2: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกัน
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
0: อะไรของฉันยะของฉันนี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ
0: ่ะ What is it

0: parrot. A parrot.
1: นี่แน่สวยนักใช่ไหม นี่ก็สับปะรดของฉัน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เอ้ยพวกเราเองครับคุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
4: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
3: หยุดเถอะค่ะข้าสวยขอร้อง
0: What is it? A pineapple. A pineapple.
3: เสียโฉมแล้วเราอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวฮะเฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
4: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: a peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะ กันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะ กันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวน่ะ
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: กลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยูงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยุง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: โอเคกลับก็กลับ
4: Let's go Let's play
5: What is it?
4: Peacock. Hmm. Pig. Hmm. Parrot. Parrot. Good job.
5: What is it?
4: Pig? Peacock?
0: เลย
2: คราวหลังก็ซื้อเอาแค่พอทานนะ
0: เฮ้ยแล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่เขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด

0: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำแพงอย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: ทำอะไรอยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
0: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
0: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
0: ไม่ได้จ้ะ
2: ทำไมล่ะครับ
0: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
0: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: ครับไม่เอากระตูนแล้วก็ได้ครับอะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม
0: ่อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
0: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
0: จริงด้วยสิ
1: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
0: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
1: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้าเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
1: ทำเองหรอคะ
0: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ้า
1: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ้า
1: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
0: ก็อย่างนี้ไงจ้าขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
1: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
0: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
1: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
0: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่อีกบ้างนะ
2: ฮ่าก๊อปรู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
1: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอะ
1: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
0: ว้าว น่ากินจังเลยอืมอร่อย
1: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้ออ
0: ืมเยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
1: ยังมีอีกนะคะก็เคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
0: อืมดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหา

0: ค่ำหาเงินกันขนาดนี
1: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
2: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกกับเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลยอ้าวตอนนี้ง่วงแล้วไปนอนดี

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: พอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: พี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
2: อต่างเปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นละก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่

0: โอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: หือคุณยายแกบขอโทษครับแกบไม่ได้ตั้งใจหือ
2: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
0: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ย
3: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั้นแน่เลย
0: โอ้ก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ย
4: เอ๊ะคุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
2: ก็กลับมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
4: อะไรนะ
3: อย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนนี้รีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
4: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
0: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
2: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
4: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
2: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
4: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
3: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
0: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
2: อ๋อพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
3: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
2: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับ
4: ดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
5: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้า

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เวกกี้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ไหวได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราบอกว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่ว่าสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งในรูปแบบนี้ไงพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซนายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: เออได้สิ
0: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
3: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
6: แม่แม่
1: ที่นี่เองเหรอ
3: แล้วจะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
1: จริงด้วยสินะดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
6: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
7: มาแล้วเหรอแค่เปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเพียงเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแ

0: ียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
1: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
2: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ยังเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองล่ะจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดแฮปปี้
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: พายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำไม่มีเหตุผลจุ๊บ
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
6: สวัสดีครับคุณคร
1: ูเด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
7: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
7: ว้าวยอดเลยยอดไปเลยเดี๋ยวถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยล่ะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
8: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
8: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
9: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
9: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
8: เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
5: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกัน

0: ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นจริงเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่ารีดเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
5: ใช่แล้ว
6: พวกเราทุกคนน่ะไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
7: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
8: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้บลิส
8: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
1: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่ดีนะ
8: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
8: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพระโรงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
8: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่าไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ผมเพิ่มอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเล่นเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี่ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณชายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกินกินเขาไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม
0: ่อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม่
3: ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากสีอาตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชายหนึ่งคน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนม

0: เราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งกัน
0: แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
2: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันมีอยากได้มีไหมมีไหม
3: มีแต่อยากได้หุ่นยนต์
0: อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล่าไอเทมมีไหม
4: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: จอม
0: ดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
5: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
6: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
7: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
6: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
7: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
6: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
7: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่ะ

0: เด็กก็คือน้องรถจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง A เรื่องที่สองคือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับน้อง
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ส่วนใหญ่จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้มอันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพชอบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบน
0: ี้
3: เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: น้องญี่ปุ่นครับลบโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่ากูนะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับ

0: เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
1: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
0: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
2: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
3: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
2: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
3: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
2: ซื้อบ้านเลยเหรอ
3: ค่ะ
2: ซื้อบ้านเหรอได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
3: โห
2: จะเป็นบ้านตุ๊กตานะ
3: ก็ได้ค่ะ
4: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับ
5: เฉียบขาดมาก
4: ครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
0: ไหว
4: ไม่ไหว
0: 2ล้านชั่วโมง
4: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
0: ไหว
4: แล้วอะไรนะ
0: หล
4: ับ
0: ไม่ได้นอน
4: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
6: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
4: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
7: ไม่ถึง24ชั่วโมง
4: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
7: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
4: ค่อนข้างเยอะ
7: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
4: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
8: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบ

0: และทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
1: น้องญี่ปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
0: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
2: โอ้ยยิบไม่ได้แล้ว
1: ครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
0: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องญี่ปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมแล้วมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมน้องแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรอ
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสาม
2: สวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา

0: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
1: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
0: จะ3ขวบแล้ว
1: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเลออยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
1: มีแล้ว
0: ไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำคือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้ว
1: สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนคุณลีไปพัก

0: ตุการณ์เมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโหออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3ถึง6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: ไม่เห็นเชียวนะเชียวนะรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอะ

็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องๆอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนมันเคี้ยวอะทำหน้ามันขี้มากอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าแบบจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลยการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงๆอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นป่ะสวยมากสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ย

0: เอาละค่ะหมอรุ่นพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
1: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
2: ค่อยๆใส
1: ่ไปเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน
2: ์
1: เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
2: ค
1: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
2: ก็คือหมอก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
1: ใช่
2: อาหารเสริมหลัก
1: ใช่
2: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
1: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

วัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อเราต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะอันนี้เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายกิน
1: มามีอ้ามมาวะ

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่แพ้ไหมเริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับ
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: านดื่มน้ำน้อยจะดูขำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ่ะได้เรียนมาอ่ะแปะแข้ง
0: มันจะแปะแก้ว
1: คือต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: ใช่จัดไปเลย
1: ผิวชาสามารถลดผิวใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอะไรอ่ะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช่ย่อยเลยพร้อมไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงเฮ้แต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลาสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
2: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆอย่างเงี้ยก็คือจัดตาคล้ำมาเลย
1: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมาก
0: ๆ
1: แค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
0: ้
1: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
0: ขาดน้ำก็มีส่วน
1: ขาดน้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
0: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากเบ้าตาว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่
2: า
0: อันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูขำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยคนดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ่ะได้เรียนมาอ่ะแปะแปะแข้ง
0: มันจะแปะแก้ว
1: ค
0: ือ
1: ว่าคงต้องพกน้ำส่วนตัวแล้วกันก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
0: ได้ครับ
1: ยิ่งดื่ม
0: ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
1: เหมือนปอดบวมอะไร
0: เดี๋ยวน้ำข้าง
1: น้ำจะล้างปอดแล้วเหมือนไม่มีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เรามาคุยกันเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาคล้ำนั่นเอง
2: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี้ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
0: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะ
2: ครับ
0: บางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
2: โรคผิวหนัง
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะครับ
2: โอเค
0: เอาเป็นว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็น ที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็นโครงสร้างของเขาอะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
2: ครับ
0: ดูตาดำอะตาดำอะเป็นตั้งแต่เด็กอะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอะครับซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคำๆแปลกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
2: โอเคงั้นเราแก้กันที่เงา
0: ต้องดูเป็นคน
2: ๆโอเค
1: ก่อนแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซีลเลอร
2: ์คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างนึง
1: ไปก่อนไปก่อนแต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
0: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
2: คันตา
0: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำมันต้องเป็นสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
2: ก็คือ
0: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำก็ไปช้ำบวกดำเข้าไปอีก
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
1: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภาวะจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
2: ขยี้อีก
1: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
0: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา
2: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
0: ก็รักษาภูมิแพ
2: ้อ๋อก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับ
1: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาคล้ำ
0: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
1: ะ
0: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
2: อ
0: ่ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
2: ไปเรื่อยๆมันกระดำใช่ไหมครับ
0: เซฟเดิมจริงๆไม่ได้เป็นที่รอบตานะเซฟเดิมจะเป็นข้างจมูกหรือว่าที่คิ้วและหน้าผากแต่จะไม่เป็นที่เปลือกตาครับ
1: แล้วก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้แก้ไขถูกอย่าเป็นเลยดีกว่านะคะภูมิแพ้ภูมิแพ้อาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ใจอ่ะว่ากันอีกเรื่องนะจ๊ะ
2: โอ้ยก็คือแพ้ชนะไปเลย
1: ร้อนค่ะ
2: หน้าร้อนแล้วร
1: ้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาร์กใต้ตาหรือไอครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆหรือคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
2: เติมเป็นน้ำ
0: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่มันเกิดจากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอ่ะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
1: พวกวิตามินซี
0: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาคล้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์คุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
2: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติอ่ะเช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหว่ำเข้าไปอ่ะเริ่มคลำแล้วคนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุด
1: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอ

0: ูดอะไรก็ทำตาม
1: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณคล่องคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
0: ใช่ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคุณเคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่าง
0: ส่วนใหญ่จาก
1: เป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้ที่ตัวโรคครับ
2: ครับผมแล้วอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหม

0: แบบส่งผลต่อความดำฝ่อใต้ตาด้วยไหมฮะ
1: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูคล้ำน่ะมันมีอยู่แล
0: ้
1: วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตามันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
0: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างแม่ผมเองเน
1: ี่
0: ยก็จะแบบว่ารู้สึกว่าตาดำก็เลยแบบจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
1: ครับ
0: อันนี้
1: ช่วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรไงถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
0: ก็ต้องไปเช็ค
1: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
0: ชุ่มชื้น
1: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
2: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
1: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวคุณผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมีการใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่ายดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
0: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแหละวันนี
2: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบ advanced กันนั้น
0: ถ้ามีก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวา
2: ก็คือ
0: แตงกวาก็หายากนะพ
2: ี่แต่แตงกวาหาง่ายมาก
0: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างนี้
2: เราชอบตาแตงกวาลูกเล็กหรอ
0: นี
2: ่ฉันมีแตงกวาลูกใหญ่ๆแตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
0: ครับ
2: ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะชุ่มชื้นด้วย
0: ชุ่มชื้นด้วย
1: คนที่เขาพูดเรื่องอะไรกัน
0: หน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
2: ให้ปิดแอร์หรือเปล่า
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศล่ะครับใช้ได้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นอะ
2: ระหว่างการกินกับการโปะตาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
1: กินหมายถึงกิน
2: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไอ้ผมว่าได้ทั้งคู่นะ
2: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได
0: ้แต่คนเราแปลกนะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
2: ใช่
1: ครับ
0: เออเน
2: า
0: ะ
2: เอาตรงหนูอะรู้สึกสับสนในโลกนี้มากเลย
1: คือ
2: การเลือกครีมเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งแบบครีมแบบเจลครีมแบบmoisturizer แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะทาแล้วหนูก็เลยแบบทา moisturizer ทั้งหน้าไปเลย
1: มัน
2: มีผลต่อตาไหมสมมติว่าหน้าเรา
1: ไม่ถึงถ้าเราเอา moisturizer ของหน้ามาทาใต้ตา
2: ใช่ครับอย่าใช้ตัวเดียวอ่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าทาแล้วมันไม่แสบตาก็ทาได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นขี้เกียจทาหลายอย่าง
2: ใช่ไหมขี้เกียจเลือกซื้อหลาย
1: คือทุกวันนี้ยุ่งจะแย่อยู่แล้วอะ
2: ใช
1: ่ไหมไอครีมเนี่ยที่บางทีส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวบางนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เอาทีละอย่าง
2: ได้ค่ะ
1: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบเนี้ยตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
0: ก็มีการตรงกัน
1: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
0: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
1: ใช่
2: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
1: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท
2: ้
1: องแขนตัวเองก่อนใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
2: ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณที่เป็นแบบ
1: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
0: แล้วผิวหนังนะครับส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดหรือเปล่าอันนี้คือแบบ
1: ใต้ตาเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบาง
0: ม
1: ันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติว่าคุณมีผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ง่วงง่ายอ่ะ
0: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
1: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
1: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่แบบอยากจะใต้ตาแบบ เต็มขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอด

0: จริงหรือไม่คะ
1: เสี่ยงน้อยครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ่ะอันนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอ่ะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
0: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
1: เป็นความรู้สึกว่าตรงนี้จะเข้าตาหรือเปล่
2: าอ๋อเรามาโนไปเอง
0: เคยไหมครับพลาสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวกับใต้ตา
2: เคยครับล่าสุดก็ทำอยู่ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: นี่จัดไปเลยก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนที่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คนมองเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
2: ก็คือเป็นจุดที่ยอดฮิตในการฉีดเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้นนะ
0: แล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
1: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
0: ์โอเค
2: โอเค
0: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับการไขคดีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้ใต้ตาคล้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพลาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตาไหมคะ
2: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นใช้ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
0: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
2: ถุงชา
0: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
2: ไม่เคยได้ยินพี่
0: จริงปะเนี่ย
2: ใช่
0: พี่เป็นใคร
2: ไม่แต่ว่า
0: เคยได้ยินอ่ะใช่รุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดแอนตี้ออกซิเดชันหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่เอาร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คุมเอาไปครบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการบวมของใต้ตาไหมให้อาจารย์หมอ
1: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรเรานึกถึงอันนี้ผู้หญิงอะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
0: ต
1: ุงลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ
0: ะ
1: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำโดยวิธีอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างในเบ้าตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
0: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
1: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
0: นิ่มตัวลง
1: ใช่ครับ
0: ว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะ
2: แต่ไม่
0: กี่คนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะเนี่ยถ้ากลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่อยากไปถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยบางคนกลัวเราจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงพวกผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเซรั่มมีทั้งเป็นเนื้อครีมอาจารย์หมอจะแนะนำยังไงดีคะ
1: โอเคถ้าในคนที่เป็นวัยกลางคนยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องทำให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแรงที่สุดอะอย่าไปกวนมันนะแน่นอนถ้าคุณไปขยี้ตาบ่อยคุณก็มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามที่จะไปทำอะไรกับมันโดยเกินความจำเป็นบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
2: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดดีครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคําว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทํายังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
0: ้
1: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่างที่ยิงเข้าไปเพื่อทําให้ผิวตรงนั้น มันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
0: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
1: ไม่เห็นไม่ครับผม
2: แล้วอย่างนี้ผมถามในแง่ของภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: ครับ
2: คือผมอะเคยแบบไปนวดแบบสปาครับก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
1: ครับ
2: ที่เป็นแบบแช่น้ำแข็งด้วยแล้วมาประคบตาแล้วแบบอยากจะซื้อกลับบ้านเลยช่วยเนี่ย
1: รู้สึกเย็นใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ผมว่ามันช่วยเรื่องความสบาย
2: อ้าว
1: แล้วก็ความเย็นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหดตัวถ้าคนที่มีรอยดำ
2: ครับ
1: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะเส้นเลือดมันหดตัวลง
2: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
1: ใช่
0: งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
1: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัว
0: ค่ะ
1: แล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
0: ทำให้สบาย
1: ทำให้สบายใ
0: จ
1: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
2: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
1: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
1: ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะ
1: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นถ้าเป็นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
0: นะคะอาจารย์หมอก็ได้ให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครงซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มันอยู่ที่สาเหตุนะใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบเข้าของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: บ
0: ันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็น

0: ครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทําให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
1: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
0: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
1: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
0: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
1: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
1: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
0: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆ อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้ว

0: นะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้หรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆที่ก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ จ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะ ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับ

0: การกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับ อันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่
2: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากส ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับดีเอลที่ว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTVพูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะ

0: รในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
0: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอา

ระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ

0: ไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้อ่าล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางไว้นี่ครับ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่โตมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศ

ไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโคด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.
หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวงศ์เทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th1ในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ชื่อชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คน
มอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดหาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพิกุลทองจ

ังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงษ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้าเออนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่ทิณาครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400 เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
3: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
4: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานละยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกาศเคลมทีเดียว
4: ใช
0: ่รอก่อนเผื่อมีบานต่อไปอย่างนี้นะแม
1: ่คุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
4: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: โอ้ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
4: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้อง
4: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้

0: เออนะก็ลดนะ
1: อ
0: ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
1: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
2: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
1: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
1: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
5: พายกุ้งค่ะ
4: แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
5: 15ค่ะ
4: บ้านซนไหมคะพ
5: าย
4: ก
5: ุ้
4: ง
5: ค่ะเล่นของเล่นเฉยๆตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
6: เอาของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็รอพุกก็ร้องอ่ะ
4: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
6: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
4: พ่อเป็นยังไงครับ
6: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วก่อนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
4: ชื่ออะไรครับ
7: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
4: น้องซันนี่ครับน้องซันนี่ว่าน้องซันนี่ครับ
7: ซน
4: ครับซนขนาดไหน
7: ขนาดที่พ่อแม่ดูน้องดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่นะ
7: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
4: รักพ่อคุณแม่ไหม
7: รัก
4: รักขนาดไหน
7: รักขนาดที่ท้องฟ้าเลย
8: ชื่อกล้องครับ
4: กล้องอายุเท่าไหร่นะครับ
8: อายุ18นะครับ
4: 18แล้วหนูว่าหนูซนไหมครับ
8: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ลิวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
0: ซ์ก็ครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซัง
0: ซนยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนดุ
1: ตัวสิ
0: โดนดุยังไงอ่ะทำอะไร
1: รักแม
2: ่ใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนค่ะคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: ครับ
2: แน่นอนสำหรับ

0: เกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
1: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน

0: พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
1: น่าจะลุก
0: ค่ะ
1: เชิญครับแม่
2: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
1: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
3: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
4: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาแล้วครับ
1: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
5: นั่งบนเก้าอี้ห้ามดึงไปไหนเข้าใจไหมเอ่ย
6: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
1: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
7: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนะก็อยากจะอยู่นิ่งน
0: ะ
7: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
1: ครับ
7: ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
1: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
7: ถูกต้องครับ
1: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่สองครับ
0: ค่ะ
1: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
1: เนี่ยที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆนี่นะฮะ
4: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
8: สักพักนึงอะครับ
1: ครับ
8: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
8: อ๋อคงไม่ฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
0: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
1: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
6: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆ เข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยนี่มีสกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
1: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
7: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
1: อ
7: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
9: อ๋ออย่างงี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
1: ่
9: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
7: ใช่ครับอ
9: ะไรอย่างงี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะทีนี้มีอีก1สถานการณ์ใช่มั้ยคะ
1: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
1: หยิบของเล่น
3: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
1: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
0: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
1: ฮะ
0: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
1: สะกิดคนที่นั่งสมาธิ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
10: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
11: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
1: ครับ
11: ครับผม
4: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเง เงี้ยครับ
1: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อ

0: ม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
1: ทุกคนบอกว่า
0: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
1: โอ้โหเป็นเอกฉัน
0: ท์เอกฉันท์จริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
2: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
0: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
2: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
0: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
5: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
0: ้
5: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
2: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
2: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
2: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลยสรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่ไหมดูนิ่มลง
2: นกถูกคร
1: ับดูเบาลง
2: ใช่ไหม
1: ดูเป็นคนสุดท้าย
2: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับเขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะป่วน
0: ใช่
2: ไหมครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได
1: ้
2: เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนัก
0: ครับ
2: อันที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
1: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
2: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะคนอื่นเขาเงียบหมดก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาด้วยว่าโอกาสที่จะสร้างความปวดให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้สู
0: ้
2: เอามันออกไปให้ไกล
0: ๆ
2: ครับผม
1: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
3: ก็ซนเหมือนเดิม
0: เละแน่ๆใช่ไหมฮะ
3: แน่นอน
0: เละแน่ๆ
4: ก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
0: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
4: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
0: ครับผม
5: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
0: ครับ
5: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
6: ก็คงจะปวดมากเลยแหละค่ะ
0: ครับ
6: เพราะว่าเป็นแสดงแบบนั้นกัน
0: ต้องปวดแน่ๆเลย
6: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
7: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวด

0: เขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
1: ว่าเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับน้องไข่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนนัดลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉ
1: ันช่วยไม่ได
3: ้ต้องไปดูนะครับ
1: ต้องไปดูครับการจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
4: น้องไข่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้าง yeah. เห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่น yeah. มองเพื่อนไปจัดโต๊ะไป แล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม่ไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
1: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
3: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนา
2: ะ
3: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนแล้วมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะที่ภูมิใจเลยครับ
3: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
2: ะ
3: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
1: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
2: ไม่ดีเหรอคะ
3: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
2: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซน

างมีขอบเขตโซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อ

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะค
2: ุ
0: ณ
2: พ่อค
0: ะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
3: ทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะเนี่ยแม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะจะผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กโซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมะจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้ศิลปินน้อย
2: โอ้โหนี่ถือว
1: ่
2: า
1: ด้วยนะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอ่ะ
1: โอ้โห
2: น้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผมไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: พูดดีค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่
2: งจะทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ

0: กล้องก็เหมือนกันค่ะต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชดหรือว่ายิ่งอ่านต่อต้านแต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
1: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
2: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
1: เพรา
2: ะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
3: ้
2: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
1: ครับ
3: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
1: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
4: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนกว่ากัน
5: เจโน่
6: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
4: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
6: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
4: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
7: กิจกรรมฝาผนัง
4: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
6: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่คะปล่อยน้องเธอให้น้องออกไปเธออะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่คะแม่คะแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่คะปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีคับละหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอ่ะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอ่ะเนาะพอเห็นลูกหลับเนี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทำไปอ่ะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทำวิธีนี้ก็ไม่ควรอ่ะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปสนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่สนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะค่ะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก
0: ็
3: จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งล
2: ู
4: กไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่น
0: ม
4: ันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวเดี๋ยวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อเป็น
0: หมายถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบนลังนะฮะตัวต่อของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะ
0: ค
5: ได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กเป็นพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี
2: ่
4: เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
6: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
4: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
4: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน
0: ์
4: พอลูกกวาดก็โอ้โหน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
0: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความด้วย
4: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
0: โอ้ครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้า

0: นี่ก็แบบกวาดฝุ่นในจ้ากวาดฝุ่นกวาดกวาด
1: โอ้ยสุดยอดต้องขอบคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะ
2: รักที่สุดเลย
1: ไอเดียนี้ดีเดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
0: คร
1: ับเอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
0: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
1: อชออบอแปลด้วยค่ะพี
0: ่ชอชื่นชมออย่าบอบอก
3: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
1: ๆ
4: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับ ลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
0: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
5: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
0: ครับ
5: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
4: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องอาจารย์ไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากอาจารย์ไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
0: คิดไม่ได้แล้วต้องทำ
4: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเจ็บไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
1: ้
4: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนนั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้น
1: ะ
4: เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างหนึ่งแม่เอาไปข้างหนึ่งเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำเป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
0: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
1: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
6: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
0: ่
6: ะคือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะ
0: คร
6: ั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
0: ลักพาตัวเด็กเยอะ
6: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
6: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
0: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
6: ใช่เพราะว่าเขารักเราเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
0: โอเคครับ
1: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
4: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พลัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
0: ครับ
1: แล้ว
4: บ
1: อกเขา
4: ถูกต้อง
1: แนะนำเขาอย่าง
4: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมาก ไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
1: ่
4: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
1: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
0: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
4: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเลยไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาแล้วเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
1: ะ
4: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่2ละอันที่3ก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
1: อ๋อมันถามไหมคะ
4: ให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
0: ครับ
4: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนา
1: ะเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
0: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
2: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
0: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
2: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
4: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันเห็นไหมครับ
1: จดเลคเชอร์
0: จดเอาไว
1: ้
0: เอาไว้ใช้ได้ด้วย
4: ครับผม
0: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมาก
0: ครับ
5: วิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
0: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
5: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
4: น
5: ี
4: ้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
0: ครับ
4: ครับลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกและเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
0: ้
1: สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
1: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
0: แล้วก็ติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยว

0: ทานของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่นกนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ที่สังชนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: น้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
0: เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169 70
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องมั้ยครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทมั้ยครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องไงหน้าคุย
1: ไม่
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: ห
0: รือว่า
1: ไม่ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้นเรียนของน้องอีคิวแล้วนะครับตอนนี้น้องอีคิวเขากำลังเรียนกับเพื่อนเขาอยู่ที่ห้อง54ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องเขากันว่าน้องเขาเรียนเพื่อนเป็นยังไง

0: ับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาว
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องเอ็กคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: โอ้พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม
0: ่
1: ๆเขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขา1อันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็ก
0: ๆถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งนาโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขา
0: ครับ
1: อย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
0: ่เขาต้องอ๋อเพราะเขาต้องตัดใหม่อย่างงี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ไซส์ก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ยEQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
0: า
1: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยก็เหงื่อออกเยอะมาก
1: อัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่าง
1: ใช่ไหมเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
0: เพ
1: ื่
0: อนก
1: ิน ใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้น
0: ครับ
1: ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าเอ๊ะทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อคุณพลอยเขาสิบก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงว่าจะส
1: ู
0: งกว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันเนี้ยเขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเองเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากๆพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค่ะ
0: อ๋อคือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี้
1: ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรืออะไรบ้างหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่มื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงเล่นกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นปกติก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์นี่เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำแต้มแต่เป็น
0: รีบาวด์ได้แป้นแล้วก็ทำแต้มหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร์เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใครเอ่ย
1: เคคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไ
1: ห
0: ม
1: เคคิวโอนิม
0: เคคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับอยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี่เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ตั้งแต่ป .4 ครับ
1: ป .4 ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
0: ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึง2ปี
0: กว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป .4 ครับผมตอนนี้ก็เป็นป .5 นะครับเทอม2
1: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
0: ใช
1: ่ไหมคร
0: ับผม
1: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
0: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
1: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
0: อ้วน
1: อ้วนคนนี้ด้วย
0: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
1: ครับ
0: แต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
1: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
0: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็กซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
1: สูงมาก
0: ครับผมผ่านจากป .4 มาจน
1: ม .5 แล้วตอนนี้ใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
1: ปีเดียว
0: ไม่ถึงปี
1: ไม่ถึงปีด้วย
0: ซ้ำ187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
1: 7ปี
0: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ครับผม
1: สุดยอดมาก
0: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
1: 11ขวบ
0: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
1: บาสไทยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไป
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: เชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียก

0: ที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
1: 2เท่าก
0: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: ครับ
0: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องแบบมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
0: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนนึงจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักนึงจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศสักพักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
1: ย
0: ัง
1: ไม่
0: โต
1: กัน
0: เร
1: ็วใช่ไหม
0: อันนี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
1: มีภาวะบางอย่าง
0: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
1: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
0: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี้ยมันเกิดจากอะไร
1: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็จะเจอทั้ง2แบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนนึงพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเนาะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบ ยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
1: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
0: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
1: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
0: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำแบบหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นนั้นถ้าอายุสมองยังแบบ
1: ไม่ถึงวัย
0: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
1: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
0: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล่อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
1: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตเกินวัยเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
0: ับ ใช่ๆมันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
1: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่างทั้งหมด
0: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเงี้ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
0: ่เขาแค่ตัวใหญ่แต่ยังไงเขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี้ยเนาะนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรเงี้ยคือมันแบบมันทำที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขา

0: เช่นสูง114ก็จะแบบเออไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าเขาชอบเนาะก็อาจดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าเออได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้ไง
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยแล้วเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
0: มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหาร
1: อ
0: าหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละก็ทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12
1: ปีโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะสองคือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงหูอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วนั้นมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอ่ะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได้
3: ได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้ง4หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: Wow, okay.

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเอ้ยเหมือนกันอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเรา
4: เป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
3: โอ้ยสบายมาก
1: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
0: ไม่ละมั้ง
5: What is it?

pig. A pig.

0: เฮ้ยแล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวๆคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี่ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูซะเลยสิ่งแล้วนะพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อดอดอดอด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: โอ้ยมึนมาถึงเร็วเกินไปไหมเนี่ย
0: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
0: อะไรของฉันยะ
4: ของฉัน
0: น
4: ี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ
5: ่
4: ะ
5: What is it

0: parrot. A parrot.
1: นี่นี่แน่สวยนักใช่ไหมนี่นี่นี่นี่ก็สับปะรดของท่าน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เอ้ยพวกเราเองครับ
0: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
4: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
0: หยุดเถอะค่ะข้าสวยขอร้องWhat is it? A pineapple. A pineapple.
1: เสียโฉมแล้วเรา
3: อย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกัน
5: โอ้ยไม่ไหวฮะ
0: เฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
4: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: Peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะกันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวน่ะ
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

Pineapple.

0: ลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยุงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยุง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
4: โอเคกลับก็กลับ
5: Let's go Let's play
6: What is it?
5: Peacock. Pig. Parrot. Good job.
6: What is it?
5: Pig? Peacock? Job.
0: โอ้ยกล้วยเหลือเยอะแยะไปหมดเลย
4: คราวหลังก็ซื้อเอาแค่พอทานนะ
0: เฮ้ยแล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยึกหยักหยึกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้า

0: กาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องชาร์จอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อ อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่อ
1: ุ้ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกึกว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่ากับรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวก

0: กินใหม่เนี่ยนะแบบไม่เอาด้วยอ่ะ
1: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันฮะ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตักไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
2: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
1: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
2: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
1: ยังมีอีกนะคะก็เคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
2: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
0: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
2: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
1: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลยอ้าวตอนนี้ง่วงแล้วไปนอนดีกว่า

0: ูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยเธอนั่นแหละพี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
2: อต่างเปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นละก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนะ
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
1: อะไรนะ
4: โอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
1: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
4: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
1: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
2: อย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
3: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
1: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะ มันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
2: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
3: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
1: พี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
2: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: จ้าไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทําตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีมั้ยครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆมั้ยครับพร้อมครับอาปากกว้างๆนะน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบยอดส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆ เริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐาน

0: นะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าคือตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละหลังจากนั้นนะครับก็ทักกาวนำมาประกอบกันรอให้แห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดอันนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้แล้วอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/ สอนศิลป์คลับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบครับว่ารูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางThai PBS สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนส์

0: อย่างนี้นะเราบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นา
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งที่รูปแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งอแงแบบนี้นายหน้าเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งอแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซนายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แยกันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: เออได้สิ
0: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
3: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
6: แม่แม่แม่คะแม่
1: ือที่นี่เองเหรอ
3: แล้วจะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
1: โอ้ยแมงมุมเอ๊ะจริงด้วยสินะดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
6: กลับมาแล้วเหรอจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี่อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
2: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
5: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
1: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะอย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่ต้องอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำไม่มีเหตุผลจุ๊บ
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นา
6: สวัสดีค่ะคุณครู
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
7: ว้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
7: ว้าว ว้าว ว้าว ว้าวเลยเดี๋ยวถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
8: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
8: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
9: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ

0: รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
1: เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงล็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
2: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงล็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อ

0: ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แกแล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอ่ะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
2: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบริสออกมาขอให้บริสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
6: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเจ
7: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
7: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
2: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจ
1: ไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นี่นะ
7: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
7: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
7: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุนครับนี่น้องนิปุนคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: อุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุนเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงครับป่าววันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเล่นเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาบีอ้าวอุ้ยนี่ชอบเล่นเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่สองนะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกืนกินเขาไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม
0: ่อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อน้องมีคุณ
0: น้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ

0: อากับปู
1: อากับปูปูที่มีก้ามอ่ะเหรอครับ
0: ป
1: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
2: สนิทค่ะ
1: สนิทกันขนาดไหนคุณแ
2: ต้มเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
2: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งหนึ่ง
1: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาด้วย
2: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
1: เอ้าทำไหม
2: เพราะอยากสีอัตตอม
1: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
2: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
1: ชื่อว่า
2: ชื่อพี่มาวิน
1: วันนี้พี่มาวินไม่มาหรอครับ
0: ไม่มาร
1: ักพี่มาวินไหมครับ
0: รัก
1: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
0: เคย
1: เอาอะไรให้ครับ
0: ก็ขนมอะไรให้
1: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองหรอครับ
0: แบ่งกัน
1: แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
0: ท
1: ั้
0: งค
1: ู่ทั้งคู่โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: หมอ
1: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักนิดนึงอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
0: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
1: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหม
2: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
1: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
3: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
1: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอ๋อยิงเฉยเลย
4: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกา

0: หน่อยได้ไหมครับ
1: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
0: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
1: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
0: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
1: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ไอ้เจ๊ช่วยรอซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3 วัน 3 วัน
0: โหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลองกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับคุณอาทิตย์นี่บีนะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันเขาบีเหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อบีฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลนะคะให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินเขาเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง
1: ่
0: าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ส่วนใหญ่จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละ

0: เด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้ง
1: ขอกันดั้ง
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ
1: เอ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอฮะ

0: จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุนเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
1: ก็ซื้อถ้าเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
0: ใช่ใช่
1: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
0: ใช่ใช่คร
1: ับ น้องนิปุนครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
1: ครับเกมอะไรนิปุน
2: โปเกมอนอยู่ไหน
1: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
1: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
1: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
3: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
3: ขอบคุณครับป้าหญิงสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
3: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
3: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
3: ค่ะ
5: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
3: โ
5: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
3: ก็ได้ค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากไอซีนะครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
2: ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: 2ล้านชั่วโมง
1: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
2: ไ
1: หวหรออะไรนะ
2: ไม
1: ่
2: ได้นอน
1: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
6: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
1: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆ

0: ั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
1: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
2: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
2: อยู่ในการค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
3: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
0: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
4: สู้ครับ
0: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
4: สู
0: ้เอาล่ะสู้นะ
4: สู้ครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
3: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
2: โอ้ยยิ้มไม่ได้
0: แล้วครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
3: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุณดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อะไรอยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ

0: กับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
0: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
1: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่อ
0: ุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
2: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
0: จริงด้วยสิ
2: ตอนแรกกึกว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
0: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
2: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
2: เอ๋ทำเองหรอคะ
0: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
2: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าเหรอคะทำยังไงอ่ะ
0: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
2: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
0: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
2: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
0: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
1: ฮ่าก็รู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
2: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
1: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแกไม่เอาด้วยอ่ะ
2: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
2: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
0: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
2: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
0: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
2: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
0: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

0: แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
1: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
2: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลยอ้าวตอนนี้ง่วงแล้วไปนอนดีกว่า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยเธอนั่นแหละพี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
2: อต่างเปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นละก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกสักหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
1: อะไรนะ
4: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
1: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน
4: ่โอ้โหก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
1: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
2: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
3: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้โหโอ้โหข้ายังชั่ว
1: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังล่ะว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิ ขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
2: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
3: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
1: พี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
2: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: จ้าไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
5: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยม

0: ษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวๆแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะ

นำลงมาแล้วก็ทากาวนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับแล้วครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากขี้หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: วลาอย่างนี้นะเราก็ว่าเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่มสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าในคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: รีบออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งในรูปแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้จะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกันทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซนายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: เออได้สิ
0: อีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
3: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ะเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
6: แม่แม่แม่คะ
3: ให้เขาลงมาข้า

0: เอ๊ะจริงด้วยสินะดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
2: มาแล้วเหรอฉันจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอให้เจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
3: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
4: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
0: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหาพวกนี้ได้เป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมีอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทาเลนต์

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่โหนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำไม่มีเหตุผลจุ๊บ
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นา
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
6: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
6: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
7: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดที่มาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
7: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
8: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
8: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
7: เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
5: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรา

0: วันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนนี้ข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: ย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอ่ะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารทุกคนจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
2: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
6: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
2: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
7: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
7: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
2: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นี่นะ
7: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
7: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
7: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
3: เฮ้เอาเฮ้เ
2: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบ virtual บนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกม

0: ทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้องน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยมันไม่ธรรมดาอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยน้องมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: โชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกึ่งเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้นกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
4: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
4: ไม่ใช่คุณแม
0: ่อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
4: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีกล้ามอ่ะเหรอครับ
1: ป
0: ูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปู นี่สนิทกันมากไหมครับ
4: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
4: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
4: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
4: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
4: เพราะอยากสีอาตอม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
4: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
4: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งกัน

0: งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันที่มีอยากได้มีไหมมีไหม
2: มีแต่อยากได้หุ่นยนต์
0: อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
3: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: จอมด
0: ูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยหัวยิงเฉยเลย
4: เกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
6: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
5: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
6: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
5: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
6: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: หัวเจี๊ยบตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจี๊ยบช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง A เรื่องที่สองคือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับอาจารย์ที่เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลนะคะให้เหตุผลกับน้อง
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง่าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: ก็เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ส่วนใหญ่จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพชอบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบน
0: ี้
3: เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรนี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
2: ผมไม่ได้ของเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
2: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
5: น้องรถคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
2: นั่นสิคะรถไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
2: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
2: หู
5: แต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
2: ก็ได้ค่ะ
6: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมาก
0: ไอซีครับผม
6: ส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
2: ไม
6: ่
2: ไหว
6: ไม่ไหว
2: 2ล้านชั่วโมง
6: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
2: ไหว
6: หรออะไรนะ
2: ไม
6: ่
2: ได้นอน
6: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
7: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
6: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงมาตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
1: ไม่ถึง24ชั่วโมง
6: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
3: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
6: ค่อนข้างเยอะ
3: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
6: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
8: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
6: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
6: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
6: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
6: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
8: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลาน แม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
9: โอ้ยหยิบไม่ได้
6: แล้วครับตอนนี้บวกกอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
8: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุนดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
10: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัด
0: อารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเลยอยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วโอ้โหไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำ
0: ปูเลส
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยว

0: เหตุการณ์เมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

ช่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: ไม่เห็นเชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับ
2: ตื่นแล้ว
1: หนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
3: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
1: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนู
4: อาจารย์ตื่นแล้วอะลูก
1: อารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติ

0: ติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปค่ะ

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกริ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

สนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนมันเคี้ยวอ่ะทำหน้ามันเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะสวยมาสวยไหมสวยไหมสวยไหมหมอรุ
1: ธ
0: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยใส่
2: ค่อย

0: คือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

วัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมาก

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้น

้ายก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกต

ลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามิมาว่า

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างปูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้วันนี้เรามีอาจารย์หมอ2ท่านอยู่ในรายการกับเรา1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านยังคงตามเรื่องของโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้ตัวเลขอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ก็สงสัยกันใหญ่เลยติดเชื้อยังไงฉีดยาได้ไหมนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์สองท่านมานี่เข้ากันได้ดีมากนะคะ คืออาจารย์หมอแจ็คก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะวัคซีนเนี่ยทำได้นะคะแล้วในผู้ใหญ่หลายคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ก็กังวลใจเนาะโรคต่างๆทั่วไปก็อาจารย์หมอเอิง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ให้คำแนะนำได้รายการสดนะคะคุณผู้ชมสดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสำหรับการเข้าไปถามเองในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านน่ารักมากแชร์รายการให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การรับชมรายการการเข้าถึงการใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้กระจายกันได้ทั่วถึงไม่เพียงแค่ในประเทศแต่ในต่างประเทศก็มีคุณผู้ชมถามคำถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำถามที่จะถามไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจคุณผู้ชมขาอย่างน้อยขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยค่ะข้อมูลที่อยากได้ประกอบไปด้วยนะคะตามนี้เลยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นยังไงเล่าซีไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเล่าได้เท่าที่จะเล่าได้ละเอียดได้ยิ่งดีนะคะแล้วแพ้ยามีไหมแพ้ยาอะไรร่วมด้วยนี่จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะคะ

0: วันนี้เริ่มมีหลายคนนะคะเริ่มแชร์รายการแล้วแต่ว่าระหว่างรอคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะมีคำถามเก็บตกนะคะเรื่องโควิดนะคะโอ้โควิดนี่ตอนนี้ดังมากนะอาจารย์แจ็ควันนี้อาจารย์แจ็คอาจจะทำงานหนักหน่อย
1: ค่ะอาจารย์สู้ๆนะคะ
0: ใช่สู้ๆนี่แล้วคุณผู้ชมชมอยู่บางคนอุ้ยทำไมคุณหมอไม่แบบไม่ป้องกันตัวเองคุณผู้ชมขานี่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ในห้องกระจกนะคะคุณผู้ชม
2: เราแยกกัน
0: โดยแบบสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะนี่เป็นการรักษาระยะห่างในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมก็ควรต้องทำนะคะอ่ะคุณธงชัยอายุ46ปีน้ำหนัก67สูง169นะคะคุณธงชัยถามมาอย่างนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าบังเอิญโดนผู้ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้านะคะบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือกลั้นหายใจแล้วรีบเอาเจลแอลกอฮอล์ทาหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว คือหลายคนเนี่ยจะ คือกังวลใจเนาะอาจารย์เราไม่รู้จะทำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์แจ๊คขา
3: ครับคืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที
0: ่เรียกว่า
3: ฉุกเฉินแล้วก็ถือว่าเสี่ยงมากเนื่องจากว่าเราทราบกันว่าถ้าแบบมีคนที่เป็นโควิดเนี่ยมาไอจามใส่เราเนี่ยโอกาสมีโอกาสติดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาทาล้างหน้านะครับแนะนำว่าน่าจะต้องหากระดาษหรือผ้าเนี่ยเช็ด
0: ไม่ถือว่าซับ
3: ซับหน้าใช่ครับแล้วก็พยายามล้างหน้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดเชื้อที่น่าจะติดมากับเรื่องของละอองเสมหะต่างๆเนี่ยออกไปโดยพยายามไม่ให้มือหรืออะไรของเราเนี่ยเปื้อนมารีบไปล้างหน้า
2: แล้วก็ล้างมือด้วย
3: ล้างมือด้วยใช่นะครับ
2: ใช้สบู่ล้างหน้าดีไหมคะอาจารย
3: ์แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำล้างด้วยสบู่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าไม่น่าจะเอาแอลกอฮอล์เจล
3: ห
2: ร
3: ือ
2: ไ
3: ม่ใบนะไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะจะมีการระคายเคืองอะไรอย่างงี้ได้คร
0: ับ ทีนี้คนที่โดนคนที่ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้าเน
3: ี่
0: ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็น
3: ครับ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนต้องหลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำตัวยังไงคะอาจารย์แจ็ค
3: คือโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลกันนะครับก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือมีโอกาสเป็นมากเลยก็คือคนที่อยู่ในที่ปิดที่เดียวกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็คุยกันเกินประมาณ5นาทีอันนี้คร่าวๆนะครับคือนี่เป็นลักษณะเซตติ้งซึ่งเจอบ่อยมากอยู่ในที่ปิดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: อันนี้เราก็จะเห็นตามร้านอาหารที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ติดสถานบันเทิงเพราะว่าแน่นอนแบบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะอาจารย์เราก็คุยกัน
3: แล้วก็ในบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเจอถ้าคนใดคนนึงในบ้านเป็นเนี่ยที่เหลือมักจะเป็นหมดหรือว่านั่งมาในรถคันเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะที่คลาสสิกมากของตอนนี้คราวนี้คนนี้โดนจามใส่หน้าเนี่ย
2: แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าใส่หน้ากากอยู่ไหมสถานที่ที่จามใส่คือที่ไหน
3: ใช่ครับแต่ถ้าเดาเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะอยู่ใกล้กัน
0: นั่งคุยกัน
3: ใช่ไหมนั่งคุยกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคนเนี้ยแน่นอนเลยว่าต้องกักตัว
0: นะ
3: ครับต้องกักตัวเลยเนื่องจากว่ามีโอกาสเป็นสูงมาก
2: ก็เริ่มกักตัวเองเลยอย่างน้อยสัก14วัน
3: ประมาณ14วันแล้วก็ลองดูว่าจะมีอาการไหมหรือว่าบางส่วนจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไร
2: แล้วจำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะได้รับเชื้อมาจากคนที่ไอจามใส่หน้าฉันหรือยัง
0: คนถามอย่างที่อาจารย์เอิงบ่อยมากเลยบางคนบอกหุ้ยตายแล้วฉันไปที่นั่นมามีคนติดโควิดด้วยเดี๋ยวนี้ทำลายมันกระจายเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบแจ้งทำลายเขาอุ้ยตายแล้วที่นั่นมีคนติดโควิดก็รีบไปเลยโรงพยาบาลบางคนไม่สบายใจไปตรวจเองก็มีอาจารย์จริงๆแล้วการไปตรวจโควิดมันควรจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ยังไง
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีระยะฟักตัว
2: ค่ะ
3: จริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่2วันถึง14วันไม่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะให้กัก14วันแต่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5วัน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าถ้าไปแล้วอยากจะตรวจแล้วเจออย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณ5 วัน
0: นะคะแต่ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้น
3: ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้นก็คือเราน่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่ระยะฟักตัวเนี่ยมันสั้นหน่อยก็ไปก่อนได้ใช่แต่โดยทั่วไปถ้ายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5วันเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่า คุ้มหน่อยคุ้มเข้าไปตรวจนะเพราะราคาก็มีราคาแพงแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือไปเร็วก็ยังไม่ตรวจ
3: ใช่ไปเร็ว
2: ยังไม่เจอเชื้อทั้งที่เราอาจจะได้รับเชื้อ
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยคุณหมอด้วยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าคุณหมอทางด้านของโรคติดเชื้อทำงานหนักกันมากนะคะต้องตรวจหาเชื้อกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจเชื้อรอสัก5วันหรือว่าถ้ามีอาการแล้วก็ไปตรวจอันนี้นะคะจะช่วยในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีคำถามรีบถามเพราะว่าวันนี้แอบเก็บตัวอาจารย์ทั้งสองไว้1ชั่วโมงเต็มนะคะนี่คือรายการสดไม่เทปไม่แห้งคุณผู้ชมถามมามีคำตอบได้หมดทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางแฟนเพจของ Rama Channel นะคะซึ่งตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วไปที่คำถามของคุณแอมนะคะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณหมอที่รักษาเนี่ยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19พอลงทะเบียนจองในไลน์หมอพร้อมตอนเลือกเงื่อนไขเนี่ยพบว่าไม่แนะนำให้ฉีดเพราะว่ากินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ทำการจองไม่ได้จึงไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะทางรามาเนี่ยมีบริการฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่คะ
3: ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เสี่ยง คือหมายถึงว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะเป็นลักษณะของโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ทานยากดภูมิเนี่ยเราคงที่อยากที่จะได้วัคซีนคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนึงตรงที่ว่าเวลาวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันได้รับการ approve ได้รับการจดทะเบียนให้ฉีดเนี่ยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการศึกษาในคนปกติ
0: ไม่ใช่คนที่
3: ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปัญหามันคือว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะไม่ค่อยขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะฉีดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยการศึกษาที่จะเอาไว้ยื่นเพื่อขอการ approve หรือเพื่อการจดทะเบียนในการใช้เนี่ยมันจะทำในคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างเช่นตัว Sinovac เนี่ยก็คือจะศึกษาในคนอายุ18ปีถึง59ปีซึ่งเป็นคนภูมิปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตอนนี้เขาก็เลยแนะนำให้ฉีดในคนที่ภูมิกันปกติก่อนส่วนภูมิกันบกพร่องเนี่ยตอนนี้มันก็เลยถูกเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการศึกษามาก่อนคราวนี้ถามว่าโดยทั่วไปวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายโดยหลักการแล้วเนี่ยฉีดได้เพราะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือฉีดไปแล้วอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ากินยากดภูมิเพราะฉะนั้น
2: ให้รอก่อนได้ไหมคะอาจารย์คงได้ฉีดแน
3: ่ใช่น่าจะได้ฉีดแน่ครับใช่คือคิดว่าได้ฉีดแน่แต่ว่าโดยทั่วไปก็คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะต้องฉีดมากกว่า2เข็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฉีด2เข็มอาจจะภูมิขึ้นไม่เท่ากับคนปกติอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสามารถฉีดได้
0: นะคะส่วนรามาจะฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่อันนี้เท่าที่ทราบยังมันอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
2: มันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะอนุมัติวัคซีนมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมฉีดเมื่อนั้นคือคนเรารอพร้อมจะฉีดให้อยู่แล
3: ้
2: วแต่ยังไม่มีวัคซีนลงมาถึง
3: คือถ้ามีก็จัดสรรแน่นอน
2: ใช่แน่นอน
0: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะวันนี้มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนเยอะวันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้เนี่ยมีทั้งเรื่องของในโรคผู้สูงวัยความดันเบาหวานไขมันตับไตไส้พุงเลยก็ถามได้นะถ้าจะถามนะคะถามได้หมดแล้วก็โรคติดเชื้ออาจารย์หมอแจ๊กก็ถามได้นะคะทั้งโควิดไข้หวัดยงหวัดใหญ่นะคะงูสวงอะไรถามได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ023547105ส่วนวันนี้ในแฟนเพจคุณผู้ชมแชร์รายการกันเยอะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือการให้อีกหนึ่งวิธีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี่คือรายการที่ทำให้โรงบานอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้หมอด้วยนะคะมีคำถามนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105คำถามจากคุณบุญรักษาอายุ54ปีนะคะคุณบุญรักษาบอกว่าปกติจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเดือนเมษายนนะคะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ หรือคือจะควรจะฉีดเลยไหมหรือว่าควรจะเว้นระยะกันไปก่อนวัคซีน2ตัวนี้คุณจะห่างกันแค่ไหนยังไงคะจันแจ็ค
3: ครับคือจริงสามารถคือจริงๆฉีดได้เลยคือตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือฉีดได้เลยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าน่าจะห่างกันสักประมาณเดือนนึงแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าถ้ามันโควิดระบาดหนักเนี่ย2อาทิตย์ก็ฉีดได้ครับ

0: คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วสามารถฉีดใกล้กันได้อาจจะมีนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ4อาทิตย
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันระบาดหนักมากแล้วกลัวมากเนี่ยก็สามารถสปีดขึ้นมาเป็นฉีดใกล้กันประมาณ2อาทิตย์พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือตอนนี้ฉีดเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะประมาณเดือนนึงพอดีนะคะ
1: ก็ได้รอบพอดีนะดังนั้นคุณบุญรักษาถ้าจะฉีดได้เลยนะคะตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ตอนนี
2: ้
0: ต
2: ัวของรอบใหม
0: ่ของรอบใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
2: แต่สงสัยอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นวัคซีนปอดอักเสบอะค่ะคนไข้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนปอดอักเส
0: บ
2: แล้วถ้าเกิดว่าใกล้กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะ
0: โดยทั่วไปถ้าเรามองว่าปกติแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวัคซีนไม่ใช่เชื้อเป็น
2: ค
0: ือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยสามารถฉีดด้วยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดห่างกันก็ได้คือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีว่าเอาโควิดไปฉีดคู่กับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะฉีดได้ครับ
1: มาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลวันนี้คึกคืนมากคนดูเยอะมากอาจารย์วันนี้ คนอยู่บ้านกันเยอะเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะเนาะแล้วก็บางทีก็สงสัยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปหาหมอตอนนี้ทุกโรงพยาบาลบอกเลยเลื่อนได้ค่ะไม่จำเป็นเร่งด่วนอย่าพึ่งมาเนาะคุณวีราพรบอกว่าคุณหมอคะนั่งทานข้าวกับเพื่อนค่ะประมาณ20นาทีเพื่อนคนนี้นะคะพี่ของเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนตัวเองนะแต่มีพี่เนี่ยเป็นโควิดเราอ่ะจะติดไหมเรานั่งทานข้าวกับน้องของคนที่เป็นโควิดอะค่ะ20นาทีมีความเสี่ยงไหมกับการที่จะติดเชื้อ
0: โอเคอันนี้ก็มีคำถามที่ฮิตเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: อันนี้บอกว่าเราจะแบ่งเป็นวงครับข้อแรกเลยคือถ้าเราอยู่วงที่1คือเราอยู่ติดกับคนที่เป็นแล้วเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยกักตัวแต่ถ้าเรายังอยู่วง2เนี่ยรอก่อน
2: ก็คือถ้าเป็นน้อง
0: สาว
1: อาจจะต้องกักตัวไหมหรือไม่ต้อง
0: วง2ยังไม่ต้อง
1: คือดูก่อนว่าน้องสาวเขาเป็นไหม
0: ใช่รอน้องสาวเขาเป็นก่อนแล้วเราค่อยกักอีกที
2: แต่ระหว่างนี้น้องสาวกักตัวได้แล้ว
0: น้องสาวกักตัวได้แล้วแล้วตัววงที่2เนี่ยก็คือสังเกตอาการแต่ไม่ต้องกักตัวครับแต่ว่าเน้นก็คือใส่หน้ากากก็คือเน้นเหมือนคนปกติใส่หน้ากากล้างมือ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้สบายใจก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนว่าเพื่อนเราอ่ะที่ไปทานข้าวด้วยกันเขาเป็นไหม
0: รอวงทำจากเราเนี่ยบวกก่อน
1: นะคะเอาไปที่คุณอรุณีส่งหัวใจมาทักทายอาจารย์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณโป่งนะคะบอกว่าอายุ44นะคะเป็นเพศหญิงสูง160หนัก62ค่ะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาการเริ่มออกเช่นมีอาการขาบวมท้องบวมคุณหมอจ่ายยาที่ชื่อว่าฟูโรซีไมนะคะเป็นยาขับปัสสาวะมาให้นะคะทานแล้วลดบวมลงมาบ้างค่ะแต่ที่มีอาการข้างเคียงก็คือมีผื่นคันขึ้นทั่วตัวผิวแห้งย่นมากๆตามัวนะคะเวียนหัวอันนี้เรียกว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่าจะไปหาคุณหมอก็กังวลเรื่องโควิดนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเลื่อนด้วยแต่ว่าความกังวลใจคือตอนนี้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันมีอาการข้างเคียงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดี
2: คือคนไข้เป็นโรค
1: ลิ้นหัวใจรั่ว
2: แล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการของหัวใจล้มเหลวถึงได้มีน้ำเกินในร่างกายการได้รับยาฟูโรเซไมด์ก็คือเพื่อขับไอตัวน้ำและเกลือที่เกินนี้ออกนะคะซึ่งไอผิวแห้งตัวแล้วก็ตัวเหี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นปกติ
1: คนแค่เคียงจากยา
2: ใช่เป็นปกติเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเราบวมน้ำอยู
1: ่
2: เหมือนเราเอาน้ำส่วนเกินออกหนังเราก็เหี่ยวไปตามปกติแล้วก็ผิวแห้งอันนี้เป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นผื่นคันเนี่ยทีนี้ต้องดูละว่าผื่นคันเนี่ยเป็นบริเวณไหนถ้าเราจะโทษว่าเอ๊ะเป็นเพราะแพ้ยาหรือเปล่าเนี่ยผื่นคันมันน่าจะกระจายทั่วๆแต่ถ้าผื่นคันเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่เช่นบางคนคันอยู่ในร่มผ้าม ันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราได้ไหมเป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าผื่นคันนั้นอาจจะเป็นผื่นแพ้อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยานะคะ หมอว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าผื่นคันที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะลองสังเกตดูก่อนว่าถ้าอาการเหนื่อยบวมดีขึ้น คุณหมอปกติเขาจะลดยาไม่จำเป็นต้องทานไอ้ฟูโรเซมายเท่าเดิม1เม็ดเท่าเดิมไปตลอดอาจจะลองลดเหลือครึ่งเม็ดหรือวันเว้นวันแล้วลองดูอาการอีกที
1: บอกว่ามีตามัวด้วยเวียนหัวด้วยมันเป็นผลข้างเคียง
2: มันอาจจะเป็นได้ในแง่ว่าพอน้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนเราปัสสาวะออกไปเยอะๆอะค่ะอาการหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบ
0: เพราะว่าน้ำมันลดลงความดันตกลูกนิดๆอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วเราลุกขึ้นยืนบางทีมันเหมือนหน้ามืดนะคะนะคะเพราะอยู่ดีๆน้ำที่เกินเนี่ยมันปุ๊บปั๊บขับออกกลายไปเป็นปัสสาวะแล้วขับออกเยอะด้วย
1: ค่ะอันนี้พอเห็นเรื่องผิวแห้งเราไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าเราลองทาครีมทาโลชั่นช่วยมันจะช่วยให้แบบผื่นคันอะไรเงี้ยไม่มีด้วย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
0: ้
2: เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือคันเพราะว่าผิวแห้งก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องแพ้ยาอะไร
1: ค่ะนะคะยังไงคุณโป่งลองดูว่ามีอาการแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ลองหาโลชั่นมาทาดูแต่ว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยคือเป็นผลของการที่น้ำในร่างกายเราออกนะคะมาที่คำถามจะคุณแม่ผมคือคำถามนี้ก็ฮิตมากอาจารย์ช่วงนี้นะถ้าเราไปตามร้านขายยาที่เป็นร้านแบบที่มีเภสัชอยู
2: ่
1: ที่ขายดีคือฟ้าทะลายโจรอาจารย์แล้วคำถามเนี้ยมีมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันอยากจะทานแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก่อนอื่นเลยก่อนจะไปที่คำถามนี้ถามว่ามีคนถามว่าการทานฟ้าทะลายโจรมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมคะอาจารย์ยากเหมือนกันนะคำถามเนี่ย
2: จริงๆถ้าเกิดฟังเมื่อกี้อาจารย์สุรศักดิ์ในช่วงก่อนอาจารย์เพิ่งพูดไปเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่องฟ้าทลายโจรกับโรคไต
1: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมไม่ได
2: ้นะคะหลายคนอาจจะพลาดที่ไม่ได้ฟังในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีงานวิจัยแต่เป็นระดับทำในห้องแลบว่าเอาฟ้าทลายโจรกับกระชาย
1: กระชายขาว
2: ไพรไทยนี่แหละมาทำในห้องแลบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดแต่ว่าในหลอดทดลองได้ไหมก็พบว่ามันอาจจะยับยั้งได้บ้างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นว่ามนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกับโควิดไหมยังไม่มีงานวิจัยตรงนั้น
1: คือเป็นหลอดที่อยู่ในห้องทดลองในแลบ
2: ทำให้เชื้อมันอาจจะอิดๆออดๆไม่กล้าเพิ่มจำนวนได้นิดหน่อยแค่นั้นค่
1: ะ
2: แต่ถามถึงขั้นว่าโอ้โหมนุษย์ทานไปรักษาได้ป้องกันได้อันนั้นคือเราคิดเกินงานวิจัยไปแล้วนะคะ
1: ทีนี้แหละคุณบอกว่าเฮ้ยเพื่อความสบายใจอ่ะไม่รู้ว่ามันได้ป่ะแต่แบบอยากทานคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะอาจารย
2: ์
1: ม
2: ัน
1: จะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีอย่างเงี้ยอาจารย์
2: คืออาจารย์เขากลัวแค่เรื่องไต
1: มันจะไปมีสะสมอยู่ในไต
2: ใช่เพราะว่าตับกับไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษของร่างกายเรานะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้เราจะบอกเอ้าสมุนไพรมันเป็นสารพิษได้ยังไงคือมันก็มีสารเคมีออกฤทธิ์เหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะมีผลกับร่างกายได้ยังไงเนา
1: ะ
2: แล้วถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราทานมากไปน้อยไปยังไงเพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่าค่าไหนถึงเหมาะสมด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตเหลือรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นของเสียจากข้างกลายเป็นว่าไตอาจจะทำงานแย่ลงก็ได้หรือว่ามีโรคไตอยู่เดิมกลายเป็นของเสียข้างเพราะว่าไตไม่สามารถกำจัดไอตัวสารเคมีออกฤทธิ์ในแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เพียงพออาจจะมีผลเสียได้อาจารย์เลยไม่แนะนำว่าไม่ควรทานสมุนไพรอะไรที่ใครเขาว่าดีนะคะช่วยเรื่องโควิดอะไรทั้งสิ้นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตจะเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ากลัวโควิดก็อย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
2: เน้นการป้องกัน
1: ป้องกันตัวเองให้ดีอันนี้จะดีกว่าการหาอะไรเข้าไปอยู่ในร่างกายเนาะ
2: เน้นการลงมือทำว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบเอาอะไรง่ายๆเข้าปากเนา
1: ะ
2: เช่นไอ้พื้นฐานเลยการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการสร้างสุขภาพดีอยู่แล้วสมมติเชื้อโควิดเกิดหลุดรอดมาที่เราโอกาสที่มันจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลงนะคะในระหว่างรอวัคซีนใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะ023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ83ปีแล้วน้ำหนัก40สูง150มีโรคประจำตัวคือทาราซีเมียหัวใจเต้นน่าจะเต้นผิดจังหวะเนาะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะ 13.5 มิลลิกรัมต่ออาทิตย์เหมือนจะเป็นริดสีดวงยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญ10บาทโอ้โหแล้วก็ยืดได้หดได้ด้วยโผล่ค้างอยู่ข้างนอก2วันนะคะตอนนี้มีอาการเจ็บพอไปหาคุณหมอก้อนเนี่ยปรากฏว่ามันหุบเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอให้เบ่งออกมาเจอหัวประมาณ3หัวคุณหมอให้กินตัดไฟเบอร์แต่ไปซื้อยามาเน็บเองนะคะยาชื่อนี่นะคะอาจารย์เด็บไป1คืนกินยาสมุนไพรด้วยเพชรสังฆาตเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนนี้กินไป6เม็ดแล้วคุณแม่มีอาการเจ็บคุณไปหาหมอหรือควรกินยาต่อไปเพราะว่ากลัวโควิด-19 แล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วยาสมุนไพรเพชรสังฆาตมีผลต่อยาละลายลิ่มเลือดไหม
2: คือคาดว่าคนไข้คงต้องทานวอร์ฟารินอยู่แล้ววอร์ฟารินเนี่ยมันเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่มีผลข้างเคียงแม้กับยาด้วยการสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารที่รับประทานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะแบบเลือดออกมากอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะหยุดก่อนอันดับหนึ่งคือเพชรสังฆาตนะคะเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
3: การอย่างนั้น
2: ตีการ
3: ทำให้วอร์ฟารินมันสูง
2: หรือระดับยาสูงกลายเป็นมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยแล้วถ้าลิสีดวงนั้นแตกขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้หมอว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าอ่ะยาเน็บอาจจะใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยทำยังไงให้คุณแม่ไม่ท้องผูกไม่ต้องเบ่งการรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะทำยังไงให้การขับถ่ายดีขึ้น
1: อาจารย์คะการทานไฟเบอร์มีข้อควรระวังไหมคะอะไรคะบอกอุ้ยทานไฟเบอร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นขับถ่ายเลยจริงๆแล้วการทานไฟเบอร์
2: ไฟเบอร์ที่ว่านี่น่าจะเป็นผง
1: ละลายน้ำ
2: คือต้องดูด้วยว่าน้ำคุณดื่มพอไหมคือเราทานผงทางกากเข้าไปแต่ว่าน้ำเราขาด
1: ไฟเบอร์ที่แน่นอยู่ในท้อง
2: ใช่มันเลยกลายเป็นแบบก้อนแข็งแทนค่ะอันนี้กลายเป็นผลเสียของการทานไฟเบอร์แทนถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอนะคะนอกจากไฟเบอร์ครบผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอาจจะทานเพิ่มน้ำต้องดื่มให้พอ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะลองแช่ก้น
1: แช่ก้นยังไงคะอาจารย
2: ์ก็คือว่าใช้อ่างขนาดที่ก้นคุณแม่สามารถแช่ได้ซึ่งคุณแม่รู้สึกจะรูปร่างเล็กนะไม่จำเป็นต้องใช้กะละมังใหญ่
1: มันจะช่วยการแช่ก้นเนี่ยจะช่วยให
2: ้อาการปวดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเกร็งของตรงหูรูทวารหนักเนี่ยมันคลายตัวลง
1: ต้องเป็นน้ำอุ่นหรืออะไรไหมคะ
2: น้ำอุ่นค่ะแช่ก้นด้วยน้ำอุ่นประมาณสัก10นาทีนะคะเช้าเย็นในระหว่างนี้รอดูก่อนเนาะแล้วก็แก้เรื่องท้องผูกดูก่อนลองสังเกตอาการดูก่อนยังไม่ได้รีบว่าต้องรีบไปเอาหัวออกต้องรีบไปรัดต้องรีบไปผ่าตัดซึ่งอันนี้คือรอได้แต่ถ้าลิสีดวงนั้นเกิดแตกเลือดไหลไม่หยุดนี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยรอไม่ได้เพราะคุณแม่ทานยาละลายริมเลือดอยู่เลือดโอกาสที่จะหยุดเองได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอ่ะมันยื่นค้างแล้วปวดมากดันยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ต้องรีบมาก่อนละมันอาจจะมีเกิดผลข้างเคียงของลิสีดวงพวกลิสีดวงพวกอุดตันหลอดเลือดดำในนั้นอุดตันทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาก่อนวันนัดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หลากหลายคำถามนะคะมีคำถามจากคุณพนาพัฒน์เข้ามานะคะอันนี้ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้อยากจะบอกอาจารย์จังเลยว่ามีคนมากนะคะมีคนแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะ
2: ค
1: ุณพนาพัฒน์ถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลีนนะคะฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะอาจารย์หมอแจ็คคะ
3: ครับ
1: ยาตัวนี้มันคือยาอะไรอาจารย์
3: คือมันคือยาฆ่าเชื้อครับเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฉีดได้ครับก็คือในวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของ
1: เพนิซิลิน
3: ก็คือฉีดได
1: ้ครับอันนี้กังวลใจนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างป้าวีค่ะป้าวีอายุ72ปีแล้วน้ำหนัก45สูง158ป้าวีบอกว่าตรวจสุขภาพมานะคะค่า HGP ได้35มันคือค่าอะไรคะอาจารย์เอิงคะอันนี้ค่าตัวนี
2: ้อันนี้น่าจะเป็น HCT นะคะฮีมาโตคริตหรือเปล่าคะคิดว่าคนรับ สารอาจจะฟังไม่ชัดเจนน่าจะเป็นความ
1: เป็นเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
2: ความเข้มข้นของเลือดฮีมาโตคริต35
1: นะคะ
2: ซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเกณฑ์ในผู้หญิงก็36
1: ค่ะแล้วก็บอกว่า
2: MCSC ก็คือขนาด
1: ค่ะ
2: ของเม็ดเลือด
1: เกล็ดเลือดปกติค่า pH ของปัสสาวะ 5.5 นะคะแล้วก็ SPGR
2: น่าจะเป็นความเข้มข้นของปัสสาวะ
1: 1ครั้งพอดีเราอยากทราบว่าทำไมมันต่ำกว่าปกติเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วค่าปกติมันคือต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าถ้าค่าเกล็ดเลือดหรือค่าเม็ดเลือด
2: ก็คือความเข้มข้นของเลือดตามปกติก็น่าจะ36ในผู้หญิงค
1: ่
2: ะ39ในผู้ชาย39ถึง40ในผู้ชายทีนี้คืออ่อนมานิดนึงทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
1: มีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไร
2: ใช่บางคนอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างนะคะ
3: สารน้อยอะไร
2: ขาดธาตุเหล็กขาดโอ้ยหลายอย่าง B12 ขาดโฟลิกหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเลยทำให้มีเลือดจางกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้จางอะไรมากไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหัวใจหรือว่าปอดอะไรนะคะส่วนเรื่องปัสสาวะว่าทำไมจางอันนี้จะต้องไปดูว่าดื่มน้ำเยอะไหมวันที่มาตรวจถ้าวันที่มาตรวจเนี่ยดื่มน้ำมากเลยความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยก็จะเจือจาง
1: ค
2: ่ะค่ะแค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าเออดื่มปกติทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันต้องไปตรวจละเอียดอีกเนาะว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเกลือแร่ในเลือดเป็นยังไงบ้างก็จะมีกลุ่มที่ไตมันขับน้ำออกมาเยอะในปัสสาวะเนื่องจากฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรหมอว่าลองสังเกตการดูก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบมาหาสาเหตุหรือว่าแก้ตัวแรกของแลบที่ไม่ได้ผิดปกติมากอะไรเหล่านี
1: ้ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณสมศักดิ์นะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วกินยาหายเองที่บ้านคือหมายความว่าอาการอาจจะไม่ได้หนักนะคะแล้วเหมือนเป็นหวัดเป็นไม่สบายแล้วโดยที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าแต่มาตรวจอีกทีในระยะหลังจะเจอเชื้อโควิดในตัวไหมและจะเจอภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเองไหมครับวงล้อของคนที่ไม่สบายสมมติว่าติดเชื้อขุดแต่ไม่ได้หนักไม่ได้ลงปอดนะคะจันแจ็ค
3: ครับ
1: เวลาหายไปเองแล้วสมมติว่าถ้าไปตรวจอีกทีมันจะเจอเชื้ออยู่ในร่างกายไหมคะ
3: ครับคือสถานการณ์ก็คือสมมติเราติดเราอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่อยากมาไม่อยากตรวจเราก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ
1: ่
3: หายเองหรืออาการน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเป็นได้ก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทานยาเลยคราวนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยมาเนาะสมมติตรวจวันที่14อะไรเงี้ยถามว่าถ้าลองแยงจมูกดูอะไรเงี้ยน
1: ะครับ
3: อาจจะพบเชื้อได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณวันที่5แล้วก็ค่อยๆลดลงไปเนี่ยประมาณสักวันที่14แต่วันที่14นี่อาจจะยังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราแย่จมูกสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีเชื้อไหมอีกอันนึงก็คือถ้าเราตรวจเลือดดูถ้าคุณสมศักดิ์ติดจริงเนี่ยร่างกายเรามันจะมีแอนติบอดีขึ้น คือร่างกายเราเนี่ยมันจะสลับตรงที่ว่าถ้ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยติดเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอนติบอดีคือตัวต้านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตัวต้านขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นก็แปลว่าติดครับใช่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่า
2: เราเคยได้รับเชื้อมาแล้ว
3: ใช่จริง
1: ค่ะทีนี้คำถามนะคะจันคนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วติดเชื้ออีกจะแบบรุนแรงไหมหรือมันติดเชื้ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ไห
3: มครับจากข้อมูลจนถึงณบัดนี้ก็คือเป็นแล้วเป็นอีกได้แต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเง
1: ี้
3: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงที่หลังจากเพิ่งเป็นเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับยกเว้นว่าผ่านไปนานๆละหรือว่าเป็นการติดเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งคือมันมีการเชื้อมันแปลงพันธุ์ไป
1: หลายแบบ
3: ใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนิดนึงจนกระทั่งว่าภูมิที่เราเคยได้ครั้งแรกเนี่ย มันกันไม่ได้ฉะนั้นสามารถตอนนี้ข้อมูลยังเป็นได้อยู
1: ่ค่ะมันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมคะที่มันก็มีหลายสายพันธ
3: ุ์ใช่ใช่ครับใช่ใช่อย่างนั้นครับ
1: วันนี้มีคำถามหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องเตรียมท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่มาถามวันนี้นะคะเราก็คนแชร์อะไรกันเยอะมากไปที่คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเมืองเอิญก็สอดคล้องกับที่ถามมาในแฟนเพจด้วยนะคะในแฟนเพจถามมาอย่างนี้บอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: นะครบ28วันเมื่อไหร่ชัวร์สุดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากินยาเป๊ป28วันครบแล้วตรวจเชื้อ HIV 136เดือนแต่ไม่พบเชื้อควรต้องไปตรวจตอนครบ1ปีไหมกลัวติดโควิดตอนนี้อยากวางแผนครอบครัวนะคะมันคำถามใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์ในเพจบอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปครบ28วันตรวจเมื่อไหร่ถึงชัวร
3: ์ครับก็อันนี้ยาเพ็ปหรือยาเพ็ปเนี่ยอาจจะได้ยินกันเยอะขึ้น
1: มันคือยาอะไรคะ
3: มันคือยาที่เอาไว้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งอาจจะเกิดในกรณีอย่างเช่นแบบอาจจะกรณีว่าเราเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับหรือว่าถุงยางแตกหรือว่าเกิดกรณีที่มันจำเพาะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาคุณหมอโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัส HIV ซึ่งเราจะเรียกว่าเป๊ปนะครับแล้วก็ให้กินเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคือทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าไม่เป็นนะ
1: แต่ถึงดูเชื้อก่อนว่ามี
3: ว่าเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังจะกินเพื่อป้องกันแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็คือเป็นแล้วเป็นไปแล้วก็จะได้เข้าสู่การรักษาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้กินประมาณ28วันจนครบนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจเลือดซ้ำ
2: ค่ะ
3: โดยทั่วไปถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันที่เราผิดพลาดเราติดเชื้อจริงๆอ่ะโดยทั่วไปผ่านไปประมาณสักในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจมันค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าติดเนี่ยมันน่าจะตรวจเจอละนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการป้องกันการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะตรวจซ้ำที่3เดือนก็ได
2: ้
3: 6เดือนก็ได้โดยทั่วไปถ้าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดละยกเว้นในกรณีที่ความเสี่ยงยังเป็นอยู่นะคือเราก็ต้องคือเพราะฉะนั้นช่วงที่กินเป๊ปเนี่ยเราขอแนะนำว่าหยุดการมีสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช่ถ้าเราเริ่มมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผ่านไป1เดือน3เดือน6เดือนแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเพิ่มโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วครับการตรวจที่1ปีก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
1: ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่านี่ตรวจมาแล้วครบเลยอ่ะ1เดือน3เดือน6เดือนไม่พบเชื้อนะคะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะไปที่เอาคุณบุญรักษาฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะบอกว่าคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนหมายถึงว่าโควิด-19เนี่ยนะคะอาจารย์
3: ก็ต้องดูด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นอะไรบ้างไหมนะครับแต่ว่าถ้าลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็โอเคช่วงนี้ไม่ได้อาการปกติดีนะไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรมากมายตอนนี้แข็งแรงดีจริงๆก็สามารถฉีดได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไร
2: แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะสำหรับวัคซีนโควิด-19ว่าถ้ามีแบบนี้ยังไม่ควรฉีดอะไรแบบนี้ค่ะ
3: คือจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีน2ชนิดในประเทศไทยเนาะนะครับก็จริงๆว่าจะมีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วคือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะว่าปกติวัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยต้องระวังในกรณีที่เราจะไปฉีดในคนที่เขากินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่ามันเป็นเชื้ออ่อนๆให้ไปปุ๊บมันอาจจะไปขยายตัวเกิดติดเชื้อจริงๆในคนได้
1: คือเรียกได้ว่ามันสามารถแตกตัวสร้างเชื้อใหม่
3: ใช่ไปแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิไม่ดีแต่วัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วเรามีข้อมูลในการใช้เนี่ยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานนะครับส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เอาตัวอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรตีนของโควิดเข้าไปเพื่อเขาจะเอาอะดีโนไวรัสตัวนี้มันจะพาไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วไปให้ตัวโปรตีนของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นภูมิอีกทีคราวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่แบ่งตัวมันจะไม่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินช่วงนี้นะตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตอนนี้จะมีเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของ
0: การสืบสวนว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกค่อนข้างกังวลนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะระวังนิดนึง
2: หมายถึงคนที่เป็นรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: อาจจะต้องลอง
0: กลุ่มนี้ก็อาจจะกังวลหรือชะลอใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: สืบสวนให้เสร็จก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
0: ใช่ๆ
2: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าสำหรับวัคซีนตอนนี้นะคะก็ฉีดกันไปในหลายพื้นที่แล้วแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยได้ฉีดแล้วสบายใจพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะอาจารย์แถวบ
2: ้
1: านแค่บ้านคุณเทียนอะไรอย่างนี้ฉีดกันครอบคลุมนะคะส
2: ่
1: วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะมีคำถามอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนอื่นไหมครับเพราะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างคนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะติดง่ายกว่ากรุ๊ปอื่นจริงไหมอันนี้เป็นหมายถึงว่าเขาแชร์ต่อๆกันมาเนาะมันจริงไหมครับอาจารย
0: ์คนที่เป็นภูมิแพ้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็น
1: เหมือนกับภูมิแพ้สูตรว่าเวลาอากาศไม่ดีมันก็จะมีแบบฟึดฟัดจมูกมีอาการระบบทางเดินหายใจนะอาจารย์เนาะแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติไหมคะ
0: คือคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการติดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถามว่าคนภูมิแพ้เนี่ยอาจจะถ้ามันติดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ภูมิแพ้แบบรุนแรงมากหรือว่าไม่ได้ทานยาหรือว่ากดภูมิอะไรมากมายเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเหมือนกับคนที่เป็นภูมิแพ้ทั่วไปเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็จะค่อนข้างเรื้อรัง
2: กว่า
0: เป็นมากกว่าคนอื่นนี่ก็น่าจะจริงนะครับส่วนเลือดกรุ๊ป A เนี่ย
1: จะติดง่ายคนอื่นไหม
0: ครับ
1: นี่เราฟังเลยนะกรุ๊ป A เหมือนกัน
0: ก็คืออันนี้ก็คือคงต้องคือโดยทั่วไปอย่างนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข่าวมาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเยอะมากค่ะเราแชร์กันเยอะมาก
0: คน
2: ความเชื่อนู้นนี้นั้น
0: คือมันเกิดจากการ
2: เดี๋ยวราศีนะราศีนี้จะไปมากกว่าราศีนั้น
0: เราจะติดตามดูครับว่าสมมุติว่าตอนนี้ในทั้งโลกเนี่ยมันมีคนเป็นสักเป็นหลักล้านเนี่ยเขาก็จะไปพยายามดูความสัมพันธ์
1: ไปโฟกัสเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่นน้ำหนักเท่านี้จะเป็นเยอะหรือว่ากินอันนี้เป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะโดยทั่วไปมันมีความสัมพันธ์กันแต่ว
1: ่
0: ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญได
1: ้
0: กรุ๊ปเลือดจริงๆก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O เนี่ยจะเป็นเยอะกว่าอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับไม่อยากให้กังวล
2: ม
0: าก
2: ยังไม่มีข้อมูลในปัจจุบัน
0: ใช่ยังไม่มีครับยังไม่มี
2: เพราะฉะนั้นใครกรุ๊ป A ก็อยู่บ้านอย่างสบายใจไปก่อนอย่าไปกังวลว่าตายแล้วเกิดมากรุ๊ป A ทําไงดีอะไร
1: คือไม่กล้าออกนอกบ้านไม่กล้าทำอะไรเลย
2: แต่เข้าใจนะถ้าคนเป็นภูมิแพ้จมูกอ่ะค่ะอาจารย์
1: มันจะฟึดฟัดเร็วนะอาจารย์
2: นอกจากจะมีอาการเหมือนน้ำมูกแล้วแถมบางครั้งยังไม่ได้กลิ่นอีก
1: ใช่
2: แล้วเขาก็จะวิตกว่านี่ฉันเป็นโควิดหรือยังเนี่ย
1: นะคะอันนี้เข้าใจได้เลยว่ามันจะคงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นหรือยังคำถามหลายคนชอบแบบอาจารย์เนี้ยทุกวันนี้นะหลายคนตื่นมาต้องไปส่องกระจกเอ๊ะตาเราแดงไหมมีผื่นขึ้น
2: อะไรหรือเปล่า
1: จะให้จมูก
2: ฉันได้กลิ่นไหมอะไรอย่าง
1: นี้นะคะอยู่แบบมีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างที่อาจารย์หมอเราจะแนะนำกันอยู่เสมอเนี้ยไม่เป็นไรแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแจ็คนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอิงนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามได้ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกโรคนะคะเราดีถ้าใครสนใจเรื่องโควิดก็ถามได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วยมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่ายากดภูมิโหมีกี่ประเภทถามไปนี่เพื่ออะไรเอ่ย จริงๆยากดภูมิที่เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์แจ็ค
0: คือยากดภูมินี่ก็คือมันเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้ในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยที่อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย
1: ่
0: างเงี้ยอย่างเช่นก็คือโรค SLE ถ้าเคยได้ยินก็คือเป็นกลุ่มโรคนึงซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ย
1: มัน
0: กล
1: ับ
0: มาทำลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินยากดภูมิเพื่อกดไม่ให้มันทำลายเราไม่ไปทำลายอวัยวะต่างๆของเรานะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอวัยวะเข้ามาปลูกถ่ายอวัยวะพวกตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดอีกภูมิคุ้มกันมันก็จะสลัดเพราะฉะนั้นเราต้องกินยากดภูมิเพื่อกดมันไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็น กลุ่มหลักๆเลยแล้วก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิบ้างเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบอะไรในร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยยากดภูมิถามว่ามีกี่ประเภทเนี่ยมันต้องค่อนข้างลงลึกนิดนึงขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันแบบโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยากดภูมิคุ้มกันก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะกดเฉพาะลงไปในแต่ละภูมิคุ้มกันแต่ละขาใช่ใช่เพราะฉะนั้น
2: เพราะแต่ละโรค ก็มีความเฉพาะของเขา
0: ใช่ใช่ครับว่าตอนนี้มากเป็นยาจะภูมิคุ้มกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับภูมิกันนั้นๆเลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เขาได้ยากดภูมิเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเขาอะกำลังได้ยากดภูมิเขาต้องระวังเรื่องการติดเชื
0: ้
2: อต่างๆแต่โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ยากดภูมิที่เจอบ่อยๆก็สเตียรอยเนี่ยแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: สเตียรอย
2: แล้วก็มียาอื่นๆอีก
1: หลายตัว
2: ใช่ซึ่งหมอว่าถ้าเกิดบอกรายละเอียดไป
1: มันเยอะ
0: มาก
2: อาจจะทั้งฟังอาจจะยากแล้วก็มีความเข้าใจยากนิดนึงเหมือนกัน
1: มาเรื่องเข้าใจง่ายๆแต่แฟนรายการเราอ่ะอยู่ในวัยนี้เยอะมากนะคะมีคำถามจากคุณสมรมาบอกว่าฝากถามอาจารย์หมอเอิงแสงสุรีอยากได้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมหน่อยค่ะจากคุณหมอคิตตี้ค่ะ
2: โอ้นี่เพื่อนฉันแอบมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อเข่ากับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าจะไปวิ่งแอโรบิกเนี่ยทำไม่ไหวแน่นะคะสิ่งที่จะการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้ลงน้ำหนักที่บริเวณข้อนั้นๆซึ่งถ้าว่ายน้ำได้เนี่ยจะดีมากนะคะเป็นกีฬาที่ดีมากทั้งในแง่เรื่องถนอมข้อนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพยุงน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงมาที่ข้อต่างๆที่มีปัญหาถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีค่ะหรือการออกกำลังกายเบาๆในน้ำแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีกับคนที่มีปัญหาโรคข้อแต่ถ้าข้อที่เป็นเนี่ยยังพอใช้งานได้ไม่ถึงขั้นปวดจนลุกไม่ไหวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเดินช้าๆก็ยังมีประโยชน์อยู
1: ่
2: นะคะรวมจนถึงบางคนถ้าปั่นจักรยานได
1: ้
2: ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนาะแล้วก็บวกลบข้อสะโพกถ้าเขาปั่นแล้วเขาไม่ได้มีอาการปวดนะคะก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่วนเรื่องท่ายกขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งจริงๆคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยสอนหมอมิวเนี่ยสอนหลายหนแล้วไอ้เรื่องยกขาขึ้นมาตรงๆกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
1: หรือไม่ก็เอาผ้ามาคลองไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสลับกันนับ1ถึง10ข้างขวาแล้วก็สลับกันข้างซ้ายถ้าเกิดเก่งขึ้นก็อาจจะหาตุ้มน้ำหนักหรือถุงทรายอะไรมาถ่วงน้ำหนักที่ขาที่ข้อเท้าทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นตัวข้อเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นั้นทำให้มันซัพพอร์ตข้อการใช้งานข้อก็จะปวดน้อยลง
1: ค่ะนะคะดังนั้นคุณหมอคิตตี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วคือเดาว่าคุณหมอคิตตี้อาจจะอยากให้อาจารย์ทำท่าอย
0: ู่ด้วยทำท่าอยู่ด้วย
1: ค่ะเอามาที่คำถามของคุณปริตานะคะถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลกำลังทำความเข้าใจกับคำถามคุณปริตาอยู่นะคะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรหรอคะอาจารย์เข้าใจคำถามไหมคะ
0: อะไรนะคะ
1: เนี่ยค่ะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณปริตาอาจจะได้ข้อมูลที่แบบที่สับสนมาหรือเปล่า
0: ครับ
2: วัคซีนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือโควิดเป็นไวรัส
1: นะครับเป็นเชื้อไวรัส
0: ใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยาต้านไวรัสอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันแต่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเวลาหนักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียซ้ำเติมได้อันนี้อาจจะเป็นระยะ2ก็คือเป็นช่วงที่หนักมากๆอยู่ ICU นานๆละนะปอดอักเสบมากๆเนี่ยแน่นอนแบคทีเรียเนี่ยมันชอบซ้ำเติมก็คือติดเชื้อซ้ำขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได้
1: คือนอกเหนือจากติดไวรัส โคโรนาแล้วมันก็ยังมีตัวแบคทีเรียมาซ้ำอีกรอบนึงทีนี้คนสมมติว่าการรักษาอย่างเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่เวลาที่เราต้องไปแอดมิดเวลาที่ติดเชื้อโควิดการรักษาเขาใช้ยาอะไรรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อคะอาจารย
3: ์ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นนะเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้จะใช้เป็นลักษณะแบบมันใช้ยาบรรเทาเอาอย่างเช่นมีไข้นิดๆหน่อยๆก็กินยาแก้ไข้หรือว่ายาเจ็บคอลดน้ำมูกอะไรก็กินไปอันนี้จะยังไม่ได้ยาต้านไวรัสน
1: ะคร
3: ับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างมากแล้วมีปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับแต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกลุ่มที่ถึงแม้อาการอาจจะไม่ค่อย

0: มีแต่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันมันจะมีออกมาว่าใครเป็นความเสี่ยงมากอาจจะแบบน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอายุค่อนข้างมากโรคประจำตัวค่อนข้างมากกลุ่มเหล่านี้เราจะไม่รอเขาจนกระทั่งเป็นปอดอักเสบเราให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปง่ายๆคือว่าถ้าอายุน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยอาการน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสอะไรนะครับก็จะเป็นการให้ยาลดไข้แก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่0

0: ินมาว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอยากทราบว่าถ้าฉีดจะมีผลข้างเคียงไหมสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคความดันแล้วก็กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ตอนต้นๆรายการเนี่ยเราพูดคุยเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรเนาะจันแจ็คเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็จริงๆถ้าดูจากโรคที่เป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนได
0: ้
1: นะครับคราวนี้โดยจากอายุเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุ69ปีคือเกิน60ปีเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องใช้วัคซีนตัวของ AstraZeneca นะครับซึ่งเพราะว่าวัคซีนตัว Sinovac เนี่ยมันทำการศึกษาในคนอายุถึงประมาณอายุ60ปี
2: นะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เกินอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดตัว AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า60ปี
0: ค่ะ
1: นะครับคราวนี้จริงๆถามว่าฉีดได้ครับผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเรื่องของลิ่มเลือดอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับก็สามารถฉีดได้ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณไฟนอลนะคะบอกว่าชอบมีแผลขึ้นที่หลังเท้าบ่อยๆจู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับเริ่มจากเป็นรอยแดงๆแล้วค่อยเป็นตุ่มหนองเล็กๆขึ้นมาเป็นหายๆแบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆในตำแหน่งเดิมอย่างนี้เรียกว่าภูมิแพ้หรือเปล่าครับหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างตุ่มขึ้นเดิมๆเป็นหายๆ
2: เดิมที่หลังเท้าด้วย
0: ก็อันนี้คุณต้องไปพบแพทย์ผิวหนังไหมคะอาจารย
1: ์คือโดยทั่วไปถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเอง
0: เขาบอกว่าเป็นโรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่า
1: ครับคืออย่างนี้คือชื่อภาษาไทยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงคือภูมิแพ้ก็คือเหมือนแพ้อากาศอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ถ้าแพ้
1: ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นโรคคล้ายโรค SLE นะคือโดยทั่วไปง่ายๆเลยหลักการของโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันแพ้ทั้งร่างกายดังโดยทั่วไปเนี่ย
0: มันจะไม่ขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่ง
1: มันจะไม่ขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นสองข้างหรือมันมักจะมีอาการอื่นเริ่มด้วยนะครับคือถามว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวตอนนี้มันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของแพ้ภูมิตัวเองก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทั่วไปมันน่าจะยังไม่ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นข้างเดียวอาจจะแพ้อาจจะไม่แน่ใจว่าแพ้รองเท้าหรือแพ้อะไรอย่างนี้ได้เฉพาะที่อย่างนี้ได้ครับ
0: ค่ะมีคำถามได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมคะได้มาได้เนาะค่ะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะคุณมาริวันอายุ47ปีนะคะมีอาการไข้อยู่ที่ 37.5 นะคะแล้วก็จนถึง 38.3 เลยมีผื่นขึ้นตามตัวแต่ไม่คันนะคะเป็นโรคอะไรได้บ้างไม่เคยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะคะอาการมัน
1: ครับคือไข้ออกผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากแล้วจริงๆแล้วถือว่าปรับเซียนผื่นคนแล้วก็ไข้ออกผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไข้ออกผื่นคือเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิดนะครับสามารถเป็นได้จากไวรัสหลายชนิดเลยโดยเฉพาะถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยยังไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้ดูก่อนแล้วไข้ออกผื่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายเองได้ด้วยไม่ได้รุนแรงอะไรนะ
2: ก็ให้คุณมาริวันอยู่
0: บ
2: ้
0: าน
2: แล้วก็สังเกตอาการทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลไปพลางๆก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ค่ะแล้วถ้ามีอาการน้ำมูกไออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
2: จมูกไม่ได้กินหอมเหนื่อยอันนี้ก็มาโรงพยาบาลนะคะมาตรวจละเอียด
0: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมถามไม่หมดนะคะนี่พยายามใช้เวลาแบบถามให้แบบอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่หมดจริงๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์รายการวันนี้ข้อมูลมีคนติดตามรายการเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากด้วยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชแนลวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิวาเดวาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: รบมือรัวรัวหนูดี
1: ทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุบาลชาญสมอง
0: รายการนี้นะครับจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์จินตนาการวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และทุกครั้งครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูเด็กๆพร้อมจะดูกันไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ามีเส้นแนวนอนลากไปก่อนเลย1เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเฉียงเอียงไปเอียงมาอีก3เส้นนะครับระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากตามแบบนี้ให้น้องๆด้วยนะครับให้เวลา1 2 3อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะจะคิดต่อเติมเป็นรูปอะไรได้เด็กๆอาจจะพลิกแบบนี้ตะแคงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วรีบวิ่งไปประจำที่เลย

นี้พี่เซฟอยู่กับน้องอั่งอั้งนะครับตอนนี้น้องอั่งอั้งพอได้เส้นมาปุ๊บลากเส้นของตัวเองนะรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยกำลังดูอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรน้องๆทั้งบ้านล่ะครับตอนนี้วาดถึงไหนกันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อย่าช่วยน้องนะครับลองปล่อยให้เขาทำเองคิดเองนะครับ

0: น้องๆทางบ้านวาดใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี้ต้องรีบระบายสีแล้วนะครับเพราะว่าพี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะเริ่มที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงที่มาคุยกับน้องๆ อนุบาลกันนะครับผลงานของน้องเชียงใหม่นะนี่น้องเชียงใหม่ครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: เรือโจรสลัดค่ะ
0: เรือโจรสลัดไหนอธิบายหน่อย
1: ตรงนี้ก็คือแกะใต้เรือของเรือเพื่อทำให้เรือไม่จม
0: โอ้
1: อันนี้ธงค่ะ

0: ธงเป็นรูปอะไร
1: โจรสลัด
0: เป็นรูปอะไรเนี่ยใครดูออกรูปอะไรเนี่ย
2: โครงกระดูก
0: โครงกระดูกเหรอน่ากลัวไหมกระโหลกน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: น
1: ่
0: ากลัว
1: โจรสลัดน่ะป้นในน้ำล่องเรืออยู่ตามทะเล
0: โอ้ล่องเรือตามทะเลใครรู้อย่างอื่นอีกบ้าง
2: สลัดไปหาสมบัติ
0: โอ้โจรสลัดเขาจะไปหาสมบัติด้วยนี่คือจินตนาการของน้องเชียงใหม่นะครับที่จินตนาการจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้กลายเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยมาดูต่อเลยกับน้องคนที่สองนะครับน้องพันธ์ครับภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
3: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้นะครับไหนชี้แล้วอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ประตูทางเข้าสวนดอกไม้ค่ะ
0: โอ้นี่ประตูทางเข้า
3: ดอกเดซี่ค่ะ
0: ดอกเดซี
3: ่ดอกทานตะวันค่ะดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำไมถึงจินตนาการจากเส้นที่มีให้กลายเป็นสวนดอกไม้ล่ะครับน้องพันธ์เห็นอะไรเอ่ย
3: เห็นมันเป็นช่องๆของสวนดอกไม้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้มองเห็นเส้นนี้เป็นช่องๆนะครับแบ่งไปตัดกันไปตัดกันมาเหมือนแปลงดอกไม้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยน้องพันธ์นะครับปรบมือให้หน่อยวางไว้ก่อนมาดูผลงานของน้องอั่งอั้งนะครับนี่คือผลงานของน้องอั่งอั้งตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: สวนสัตว์ครับ
0: สวนสัตว์นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสวนสัตว์แล้วมีช้างด้วย
0: มีช้างด้วยนะครับแล้วอะไรอีกครับ
4: แล้วก็ม้าลายครับ
0: ม้าลายแล้วอะไรอีกบอกให้หมดเลย
4: เสือครับ
0: เสือ
4: แล้วก็ฮิปโปครับ
0: ฮิปโปนะครับน้องพันธ์
4: แล้วก็งูครับ
0: มีงูด้วย
4: แล้วมีกอริลลาครับ
0: กอริลลาอีกนะ
4: แล้วยีราฟครับ
0: ยีราฟด้วยนะครับน้องอั๋งอั๋งมองเห็นเส้นที่ตอนต้นมีให้เนี่ยนะครับตอนแรกมีให้เป็นรูปอะไรอะครับ
4: ตอนแรกที่เห็นเป็นรูปทีวี
0: เป็นรูปทีวี
4: คล้ายทีวี
0: ตอนแรกเห็นเป็นคล้ายทีวีนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงแล้วเราคิดว่าเหมือนกับอะไรครับ
4: เป็นกรงสัตว
0: ์โอ้นี่แหละครับบางทีอาจจะคิดตอนแรกเป็นแบบนึงแต่พอจะวาดเอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านี่คือผลงานนะครับสวนสัตว์ของน้องอั่งอั้งนะครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4นะครับน้องข้าวฟ่างนะครับมาดูผลงานน้องข้าวฟ่างกันดีกว่านี่คือผลงานของน้องนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้านสวนดอกไม้
0: บ้านสวนดอกไม้เหรอครับเอาไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
5: มีบ้านแล้วก็มีคน
0: ครับ
5: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้
5: แล้วก็หญ้า
0: ต้นหญ้าน้องข้าวฟ่างจินตนาการจากลายเส้นที่มีเป็นบ้านยังไงไหนอธิบายหน่อยสิ
5: ตรงนี้เป็นบ้าน
0: ตรงนี้เป็นบ้านแล้วข้างบนนี้ล่ะครับ
5: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาไหนชี้หน่อยดอกไม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลย
1: น่าจะเป็นดอกทานตะวัน
0: น้องพันธ์ล่ะครับ
6: ทานตะวัน
0: สีอะไรครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองนี่คือผลงานที่จินตนาการลายเส้นของเราให้ออกมาเป็นบ้านนะครับเป็นผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยคนไทยนะครับมาพบกับหนุ่มน้อยของเราอีกคนหนึ่งน้องต้นน้ำครับผลงานนี้น้องต้นน้ำวาดรูปแล้วตั้งชื่อภาพว่า
7: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอน
0: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอนด้วยอ้าวต้องอธิบายแล้วล่ะไหนหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน
7: อยู่ตรงนี้คร
0: ับไหนอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นอะไรเนี่ย
7: อันนี้เป็นที่ป้องกันเผื่อมีคนยิงหุ่นยนต
0: ์ที่ป้องกันนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
7: อันนี้เป็นปุ่มทำให้หุ่นยนต์หลับ
0: อ๋อมีปุ่มทำให้หลับด้วย
7: อันนี้ทำให้หุ่นยนต์ต่อสู
0: ้อ๋อครับแล้วมีอะไรมีแขนมีมือไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี
7: ้
0: มือเป็นอะไรอะครับ
7: มือเป็นเอาไว้หนีบคน
0: โอ้ครับทำไมถึงจะไปนอนล่ะครับ
7: เพราะว่าหุ่นยนต์เพิ่งไปต่อสู้ตอนกลางคืนแล้ว
0: นอกจากต่อสู้ได้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหม
7: ทำ
0: อะไรได้บ้างครับ
7: ทำอาหาร
0: ทำอาหารได้ด้วยทำอะไรได้อีก
7: แล้วก็ทำส้มตำ
0: โอ้ทำส้มตำ เดี๋ยวทำส้มตำยังไงครับอืดตึงอืดตึงอืดตึงต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะตำเสร็จเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก่งมากเลยนี่ตั้งชื่อไว้หรือยัง
7: ตั้งชื่อแล้ว
0: ชื่ออะไรครับ
7: อัตโต

ชื่ออะตอมโอ้โหชื่อเท่มากเลยหุ่นยนต์อะตอมนะครับอ้าวนี่คือเจ้าหุ่นยนต์อะตอมกำลังไปนอนนะครับของน้องต้นน้ำปรบมือให้น้องต้นน้ำด้วยทุกคนปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยตื่นตื่นตื่นตื่นจากลายเส้นที่เรามีให้เห็นไหมครับว่าเด็กๆคิดกันได้หลายแบบมากเลยนะฮะตั้งแต่ที่จะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรือโจรสลัดก็ได้แล้วสุดท้ายก็ยังคิดเป็นหุ่นยนต์ได้อีกนะครับน้องๆที่บ้านล่ะครับคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างเอามาให้ดูกันบ้างนะครับคราวหน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอกับเรานะครับในรายการอนุบาลชาญสมองบายบายแอดแอด

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ้ทันและรับมือกับภัยทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขาอยู่แต่ถ้าเกิด

ผมก็ไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 น

0: ู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดน
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เ
0: ฮ้ยยะ
1: เฮ้ยฮะฮะโอ้ย
0: ย้ายลูกเซิร์ฟหาฝน
1: ทำอะไรได้ฮะเทนนิสเขาเสิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยหลอกเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึ
1: ฮ
0: ึ
1: ฮะหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิพลังพรางตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยหมอกพริกไ
1: ทยน้อยชิน้อยแกชิแกคิดว่าชิคิดว่าชิ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
1: โอ้ยน้อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยน้อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
3: ้โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละ

0: สิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
1: เฮ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
3: นึกอยู่แล้วว่านายต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
0: น้อยเล่นสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
3: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
0: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะกิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
1: เย้เก่ง
3: ไม่ถูกจะตาซะเลยวิ่น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได
4: ้อ๋อเหรองั้นต้องลองพิสูจน์กันดูแล้วล่ะว่าอัจฉริยะกับคนมุ่งมั่นใครจะเจ๋งกว่ากัน
3: ไม่มีทางเพราะฉันนี่แหละเก่งที่สุด
0: นี่ไงกันได้เลยพ่อกลัวย่อมไม่กลัวไฟ
1: เย
3: ้ไม่จริงฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องเก่งที่สุด
5: นี่พวกกล้าทุกคนตอนนี้พวกกล้าแห่งลอสแลนด์กำลังเสียสมาธิแล้วรีบลงมือเถอะ
1: แต่เหมือนจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะครับ
5: พลังคนจินตนาการน่ะจะกล้าแกร่งได้ต้องใช้สมาธิสูงรีบอาศัยจังหวะนี้ล่ะหยุดพลังแห่งความชั่วเลยทิ้งหนังสือนิทานแห่งลอสแลนด์มาให้ได้ถ้าไม่มีหนังสือนิทานพวกกล้าก็จะใช้พลังแห่งจินตนาการไม่ได
6: ้ครับ
3: ไม่เล่นรุมเหรอไม่ใช่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่รอดแน
3: ่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พวกนายเก่งไปกว่าฉันหรอก
0: พวกเราไม่ได้อยากเก่งไปกว่านายหรอกนะ
4: แต่ขอโทษทีที่เราก็ยอมให้นายชนะไม่ได้เหมือนกัน
3: ฉันจะเอาชนะพวกนายด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดนี่ละฉันจะเผาพวกนายให้เป็นจุด
2: จังหวะนี้แหละ
4: ความหมัก
1: ได้แล้วเห็นแล้วพวกเรายาต้นกล้าอันตราย
7: โธ่ไม่นะคุณต้นกล้าครับ
8: ไม
4: ่ไม่เขาไม่เป็นไรฉันรู้สึกได้ดูนั่นสิ
6: ต้นกล้า
0: ไหวไหมต้นกล้าลอสแลนด
7: ์ทำไมพวกนายถึงชนะฉันได้ในเมื่อฉันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ย

0: แค่พลังไม่ช่วยให้ใครยิ่งใหญ่ได้หรอกคุณค่าอันดีงามจากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยิ่งใหญ่
1: ลูกรู้ไหมมีหมู่บ้านกันดารแห่งหนึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่นะทำให้ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมากเพื่อจะไปถึงตัวเมืองได้ต่อมามีคนคนหนึ่งไปช่วยจัดการให้มีการขุดภูเขาลูกนั้นให้กลายเป็นถนนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยละ
2: ฮะโอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งหน้าดูนะครับถึงทำให้มีการขุดภูเขานั้นได้อะ
1: คนเก่งคนร่ำรวยนั้นมีมากมายนะลูกแต่คนที่มีหัวใจที่ดีงามและยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได
2: ้ผมอยากเป็นคนเก่งและยิ่งใหญ่แบบนั้นบ้างจังอ่ะคนเก่งและยิ่งใหญ่
3: พลังความชั่วร้ายที่ปราดแห่งเงาครอบงำเจ้าอยู่ถูกทำลายลงแล้วด้วยความดีที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเจ้ายินดีด้วยนะผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ไม่ใช่สิผู้กล้าที่แท้จริง
4: แล้วนายชื่ออะไรล่ะผู้กล้าที่แท้จริง
2: ฉันชื่อเก่ง
5: ใช้ความเก่งของเธอมาต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยกันเถอะนะ
6: หมดเวลาซึ่งกันแล้วล่ะ
2: ปราดแห่งเงา

0: ึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำมุกไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

อิกดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไวส์แลนด์นี่น่ากลัวกว่าลอสแลนด์อีกนะเนี่ย
0: ไม่จริง
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฮะเฮ้ยฮะโอ้

0: นั่นมันอะไรอ่ะ
1: ปราณแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน
2: ่เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราณแห่งเงาแล้วนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดมุดว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนนะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเราก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้

้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าเขาเนี้ยใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับ

นี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะฮะก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาว

0: ยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการโตมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โตสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบนตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบนจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะพี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้สีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้า

ระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะน้องๆต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะTikTok TikTok ถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบสเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบสจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบสนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบสนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรดของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นคือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะ

0: บอสรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบสมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบสก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมดสองด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบสนะคะพี่โบสจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบสจะตัดสำหรับทำประดับนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบสแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบสก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้น

ที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกทู่กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จัดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

งานเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: พูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทบเดลยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset Been Shipped From Property and Land to Man and Idea Asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปลูกพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent

เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิเนตเฮาส์อาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยง

0: การใช้เครื่องจักรเนี่ยไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรา เน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจักรเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจักรเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจักรเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจักรเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับ ถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้น

0: แกตแล้วก็แผ่น1แผ่น2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
1: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่เป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้และเราก็จะทำได้เองครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี้
1: เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นมันพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไปติดชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
0: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
1: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทั้งบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะ
0: คะ
1: แต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบุคลิก
1: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ี
1: ก
0: ติกา
1: ใช
0: ่
1: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
1: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกและนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญนะครับอ้าวน้ำมาทูน้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
4: ฉะน้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
5: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
6: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
4: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบกระทั่ง
0: เชิญครับ
7: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
6: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อ้ําเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่มั้ยเอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิอาเซนสลังไทยยอนไทยยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆ กันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนเอาหยิบมาเลยปังๆแจกภาพเลยครับ
8: ใช
0: ่มาพี่ช่วย
4: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะ
6: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง
4: น่าสนใจต่างคนต่างแนวเลยนะคะต่างแนวที่เขาเลือกกันเลยนะ

0: ับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ค่ะแต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตรงนั้นหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางวันเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับ
2: ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเดี๋ยวไปให้บางวันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปทริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเดี๋ยวมือหน่อยครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไหร่พวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอน

0: เด็กตอนโต
1: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
0: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
1: โอเคตบมือให้ครูตั้มนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับอ้าวต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
1: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
2: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
1: ขอเชิญคุณมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะ
3: ล่าเริงขึ้น
4: แล้ว
5: อันน
4: ี้
5: เป็น
4: ร
5: ู
4: ป
5: สัง
4: เ
5: กต
4: นะ
5: คะหลังนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
1: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
6: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
1: เคยขี่บ่อยไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะ
1: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่กี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
7: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
1: โอเคขอเสียงปรบมือให้พี่กี้หน่อยค่ะเอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องบางปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
6: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
1: ว่าน่ารัก
6: ว่าน่ารัก
1: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
5: หนูได้เรียนรู้
4: หน้าแดงเลยนะคะ
3: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
0: ผมได้รู้เรื่องเพื่อน3คน
1: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
7: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
8: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
3: ะ
8: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
8: มี
3: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
8: ะ
3: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือ ก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช่งานเดียว
9: ใช
3: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำ

0: ไปสู่การคิดวิเคราะห
1: ์
0: นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเดียนเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขา
1: ะ
0: นะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
1: ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
0: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
1: ค
0: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
0: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
1: ะ
0: นั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
1: ์
0: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
1: ค
2: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้
2: สนใจจดจ่ออยากเล่นกีตาร
1: ์

0: เล่นอูคูเลเล่เล่นขิมซอ
1: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
2: ค้นหาตัวเอง
1: อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
0: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
1: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
2: เปลี่ยนไปได้
1: แม่ได้
0: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
2: จัดให
0: ้พอน่าจะเป็น
1: แต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
2: ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
0: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
2: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
1: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำกันบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
2: ค
1: ุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
2: ทำจริงๆ
1: ใช่
2: ลงมือทำจริงเลย
1: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
2: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
1: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความ

0: ต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ outdoor นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันก็ได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับซาร่าไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่มกาละวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่มด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่มสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
4: โอ้ขอบคุณค่ะ
3: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
4: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
3: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้วใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่ outdoor เราอยู่ indoor นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อน
4: ไฟจาก
0: ความร้อนใช่ก็มีส่วน
3: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่ง indoor แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
3: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได้แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไงบ้าง
4: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
0: ค่ะคือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทา

0: แต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยเนี่ยคือ UVA แล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้outdoorเลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
0: ใน
1: เรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
0: ๆ
1: ที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยนึงเลย
0: ถูกต้องคือทาสองรอบเนี่ย
2: จริงหรอ
0: ไม่ทาสองรอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดหนึ่งถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชา
1: 1
0: ยากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมุติว่า SPF 50แล้วทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF ก็จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้จริง
0: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว่าม
1: ัน
0: มีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
2: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
1: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: ที่มัน
0: ช่วยเก่งมาก
1: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซ่าไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิ้ลไซเดอร์ใบบัวบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
0: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้น

0: กินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
1: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่เบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่ม
0: ี
1: แอนตี้ออกซิเดนต์สูงก็มีผลช่วยเหมือนกันในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
2: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
1: ค่ะ
2: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางฟินก็อ๋อ Photoshop อะไรเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่า
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะฮะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
1: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
0: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าควินนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
0: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
2: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
0: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซียรอยแรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินโนนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบว่าอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA ก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะ
1: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมีเสียงไม่น้อยไป
0: ไม่น้อยไปใช่น้อยไป
2: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
0: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
2: จริง
0: จริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตะ

0: LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์มาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆๆๆๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลงละเลงละเลงละเลง
1: มันกระจาย
0: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
1: ะ
0: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะ
1: คะ
0: สมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
1: ฝังเข้าไปข
0: ้
1: างใน
0: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างก
0: ัน ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบ ก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะสวยหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
2: คืออย่างของ

0: นี่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกันนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: เล
0: ี่
1: ยงไม่ได้คือ
0: เลี่ยงไม่ได้คือ
1: ก็จะเป็น
0: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วคนไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นอะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได้
1: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
1: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
0: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีเพราะนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ถามความรู้สึกคุณปิ่นหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฝ้าจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วแล้วก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ย เราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยัง

0: ค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2 ปีแล้วอ
1: ย่างแรกเลยคุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยไหมแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้าลิ้นละ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คําว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทําให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อ
0: บันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ

0: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆ อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเงี้ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่มั้ยฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจต้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทําให้เป็นปัจจัยนึงที่ทําให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนําทําให้เป็นปัจจัยนึงทําให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายมั้ย
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรมั้ยที่มาทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่1เลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในแง่ของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจาก เรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวาน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
3: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
4: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกันเคลมทีเดียว
4: ใช่
0: รอก่อนเกือบมีบ้านต่อไปอย่างงี้นะแม
1: ่คุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
4: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
4: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
4: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้นะก็ลดนะอ่ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
3: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมคร
5: ับเมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
0: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
7: พายกุ้งค่ะ
6: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
7: 15ค่ะ
6: มั่นซนไหมคะน้องพายก
7: ุ้งทุกคนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
8: เอาของเล่นกอสามผัวให้ได้เลยแม่ก็รอปุ๊กก็ร้องอ่ะ
6: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
8: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
6: พ่อ
8: เ
6: ป็นคนไหนครับ
8: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วก่อนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
6: ชื่ออะไรครับ
9: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
6: น
9: ้
6: องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: คร
9: ับ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ว
9: ่
6: าน้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ซนไหมคร
9: ับ ซนค่ะ
6: ซนขนาดไหน
9: ขนาดที่พ่อแม่ดูหนูดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับพ่อคุณแม่นะ
9: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
6: รักพ่อคุณแม่ไหม
9: รัก
6: รักขนาดไหน
9: ครับขนาดที่ท้องฟ้าเลย
10: ชื่อก้องครับ
6: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
10: อายุ18นะครับ
6: 18แล้ว ว่าหนูซนไหมครับ
7: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ลิวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
0: ต้องครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซัง
0: ยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนหนู
1: โดนสิ
0: โดนหนูยังไงอ่ะทำอะไร
1: ตีแรง
0: รักพ่อแม่หรือเปล่าร
1: ักแม
2: ่ใจเลยลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่
3: าครับ
2: แน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุกเชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
4: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู่
5: คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้ห้ามดึงไปไหนเข้าใจไหมเอ่ย
6: เข้าใจครับ
0: เข้าใจไหมแล้วคุณครูมาแป๊บนึงได้ไหม
6: ได้ค่ะ
0: โอเคนะโอเคได้ค่ะ
7: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
8: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนน่ะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
8: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
8: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
8: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่สองครับสถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละคร
3: ับที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆนี่นะฮะ
5: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
9: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
9: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิมแหละ
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
9: อ๋อคงไม่ครับเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตามแต่คงต้องมองก่อน

0: มองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
1: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
2: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆ เข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยแน่มีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
1: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
3: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
1: อ
3: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนิณาครับ
4: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
1: ่
4: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
3: ถูก
4: ใช่ครับอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
1: สถานการณ์ที่สามฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
5: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
1: หยิบของเล่น
5: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
1: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
5: แน่นอน
0: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
1: ฮะ
0: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
1: สะกิดคนที่นั่งสมาธิ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
0: คะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
6: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
7: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
1: ครับ
7: ครับผม
8: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
4: ทุกคนบอกว่า
1: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
4: โอ้โหเป็นเอกฉัน
1: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
2: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
5: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
1: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
5: แน่นอน
2: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
0: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
1: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู่
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยแต่มีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
6: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
1: ้
6: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
2: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
7: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
2: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
8: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
2: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ทองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช่มั้ยดูนิ่มลง
3: นกถูก
2: ดูเบาลง
3: ใช่มั้ย
2: ดูคนสุดท้าย
3: เค้าพยายามจะย่องเห็นมั้ยครับเค้าแบบรบกวนคนอื่นเค้าพยายามจะย่องอ่ะเค้าก็รู้ว่าเค้าไม่ควรจะป่วน
0: ใช่มั้
3: ยครับยกเว้นคนสุดท้ายทําไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได
2: ้
3: เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนักอ
0: ัน
3: ที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบน
3: ึ
2: ง
3: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะ
0: ค
3: นอื่นเขาเงียบเหมือนก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความปวดให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู
0: ้
3: ๆเอามันออกไปให้ไกล
2: ๆ
3: ครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
4: ก็ซนเหมือนเดิม
0: เละแน่ๆใช่ไหมฮะ
4: แน่นอน
0: เละแน่
5: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
0: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
5: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
0: ครับผม
6: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
0: ครับ
6: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
7: ก็คงจะปวดมากเลยแหละค่ะ
0: ครับ
7: เพราะว่าเป็นแสดงแบบนั้นกัน
0: ต้องปวดแน่ๆเลย
7: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
8: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทําแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
0: ว่าเพื่อน
8: ใช่ครับ
0: กําลังตั้งใจทําอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับไผ่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉัน
0: ช่วยไม่ได้
3: ต้องไปดูนะครับ
0: ต้องไปดูครับ การจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
9: พี่ชอพี่ชอเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
10: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่

0: น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม่ไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
1: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
2: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนแล้วมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นเห็นไหมครับ
1: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะที่ภูมิใจเลยครับ
2: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
3: ะ
2: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
1: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
3: ไม่ดีเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่
1: สู้

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจันค่ะ
3: แม่มีลูกทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแน่แม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะจะผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมาจังทำอันนี้แม่ก็ห้าม

พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: า
1: ะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอะ่ะ
1: โอ้โ
2: น้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผมไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: ผู้ดีค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่
2: งจะทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชดหรือว่ายิ่งอัดต้านแต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู
1: ้
6: ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
2: เพรา
6: ะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนก
8: ันเจโน่
9: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
8: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
9: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
10: กิจกรรมฝาผนัง
8: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
9: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบสนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะ